0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัทมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บริณฑรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์สายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์สายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470 เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปท่านสุนสำเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจ ให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทย2เจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหาไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันอาบาว 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นโลกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R เรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาส ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
11: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
19: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
18: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
19: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
18: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
19: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
18: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
19: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็ติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและประสานงานกันด้วยครับ
18: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆเงี้ยครับ
19: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
18: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับเรามีน้ำท่วม
19: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษนะผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
18: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
19: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำใน

0: กันน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
1: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
0: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
1: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
0: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
1: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหมคร
0: ับ ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
1: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
0: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
1: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
0: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
1: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
0: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
1: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
1: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะ
1: ครับ
0: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
1: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่าน

0: มาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่1การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม2ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ5สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
6: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
5: สุดท้ายนายวิรชัยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
4: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
7: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
8: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
7: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
9: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบสวนหาข่าว2ทิศที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแม่ต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งนี้ทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
7: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Message นายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง70%และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
12: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับและการมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดและก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีเป็นที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับ
11: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
12: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็หนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
11: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห.5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
14: นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับก การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
19: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะจะเจอกันในวันอังคารที่13เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันหยุดของใครหลายๆคนแต่เราสองคนไม่หยุดค่ะเจอกับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลการเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: วันนี้ดิฉันมาพร้อมกับเพลง730ปีเชียงใหม่730ปีค่ะต้อนรับการขอขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกนะคะ
1: เป็นสื่อนะครับเป็นเพลงพยามพันนะครับการเผยแพร่เชียงใหม่730ปีนะครับก็จะได้ช่วงนี้จะได้ฟังเพลงนี้นะครับจะได้ฟังเพลงนี้เนี่ยทุกๆขึ้นความถี่นะครับของเราทั้ง4ขึ้นความถี่นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันครับตอนนี้เรื่องของการสนับสนุนให้เชียงใหม่นะครับเป็นเมืองมรดกโลกนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วเรื่องการตรวจตอนนี้ก็เดือนนี้ใช่ไหมที่มันเป็นการถ้าเขามีข้อสักถามเขาจะถามเราเดือนนี้ใช่ไหมตุลาคม
0: ใช่ค่ะเดือนนี้เขาจะเป็นลักษณะของการคอค่ะคุณ
1: ครับ
0: จะเป็นการสัมภาษณ์หรือเป็นการสอบถามมาจากทางต่างประเทศ
1: จากต่างประเทศจากคณะกรรมการนะครับเพราะว่าเขามาเก็บข้อมูลไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีข้อแนะนำตอนที่เขามาตรวจอ่ะเขามีข้อแนะนำอะไรว่าเราได้แก้ไขหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการคอนเฟอเรนซ์มาหรือว่าวิดีโอคอลมา
0: ใช่ค่ะ
1: มาหากับทีมเชียงใหม่นะฮะ
0: เพื่อที่จะให้เราตอบคำถามนะคุณแล้วก็ที่สำคัญก็จะทำให้เราเขาจะให้เราแก้ไขพอแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะให้เราไปถ่ายรูป
1: ใช่ได้ทำตามที่เขาแนะนำหรือเปล่า
0: ไปถ่ายคลิปมาพอเขาวิดีโอคอลมาเนี่ยต้องมีการเปิดคลิปหรือตอบคำถามนะคะว่าเราได้ดำเนินการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายคุณผู้ฟังค่ะในเช้าวันอังคาร
1: วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยพ
0: ี
1: ่เอ๋แต่เราไม่หยุด
0: เรา
1: ก็ยังมาหาท่านผู้ฟังนะครับว
0: ัน
1: นี้เป็นวันสำคัญนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับ13ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของท่านก็ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์นะครับซึ่งเป็นพ่อหลวงที่เป็นที่รักของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่า
0: ใช่คร ับ
1: วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็เช้านี้ถ้าผ่านไปที่แต่ละอำเภอนะครับมีการจัดทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวสายๆสักนิดนึงน่าจะ9โมงนะครับจะเป็นวางพวงมาลา
0: ครับ
1: ก็ถ้าจังหวัดเชียงใหม่จุดใหญ่ก็จะเป็นที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับแล้วก็ถ้าแต่ละอำเภอนะครับที่ห่างไกลก็จะจัดอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆแห่งนะครับทั้ง25อำเภอเมื่อสักครู่ผ่านมาก็มีที่อำเภอแม่ริมนะครับที่ผ่านมาที่เห็นนะครับก็มีทั้งข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรกันนะครับแล้วก็ที่ศูนย์ประชุมด้วยนะครับวันนี้ผอ.ของเราก็ไปนะครับแล้วก็ท่านศิษย์ของเราก็ไปด้วยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไปร่วมกิจกรรมที่นั่นนะฮะ
0: ก็วันนี้นะคะมาพร้อมกับสภาวะอากาศค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันค่ะส่งผลให้เชียงใหม่วันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแต่ร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะวันนี้เรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเราวันนี้นะคะดูแปลกๆค่ะ แปลกๆที่ที่ฉันหมายถึงคือจะมีฝนเล็กน้อยใน3อำเภอโซนใต้นะคะอมก๋อยดอยเต่าฮอดจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรแล้วก็ข้ามไปค่ะไปพาดผ่านอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับฝนเล็กน้อยก็คือเวียงแหงเชียงดาวพร้าวดอยสะเก็ดแล้วก็แม่อ่อนค่ะศูนย์จุดหนึ่งจนถึง35มิลลิเมตรส่วนอำเภอที่เหลือนะคะไม่มีฝนเลยแม่อายฝางชัยปราการค่ะแล้วก็แม่แตงแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองหางดงสันกำแพงสันป่าตองดอยหล่อสะเมิงแม่วางกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มแล้วก็อำเภอจอมทองค่ะ
1: ถึงว่าขับรถมาเนี่ยเรามองไปทางดอยสุเทพเห็นดอยชัดเจนจริงๆก็อยากสตาร์ทรูปนี้ไว้นะครับเคี้ยวขจีไปเลยแต่ว่าพอผมขับรถจากแยกของสิงห์แล้วก็มุ่งหน้ามาทางสะพานปะตันมองไปทางเส้นเนี่ยฮะสันกำแพงสันทรายแต่เขามืดครึ้มนะฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นเหมือนเมฆไม่แน่ใจว่าเป็นเมฆฝนหรือว่าเป็นเมฆหมอกที่แบบอากาศหนาวหรือเปล่านะครับแต่ว่าแตกต่างจากฝั่งเราฝั่งทางดอยสุเทพฝั่งอำเภอเมือง
0: คือวันนี้นั่งดูกราฟิกก็ยังว่าแปลกๆคุณคือ
1: จริงๆวันนี้แปลกจริงเขาบอกว่ามีฝนกระจายแต่ว่าสมมติจะเป็นจากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ที่มีฝน
0: ค่ะแต่ดู
1: ของเราได้เหมือนมัน
0: ดูวันนี้ดูแปลกๆวันนี้กราฟิกดูแปลกๆจริง
1: ไม่มีฝนมีฝนไม่มีฝนมีฝน
0: ใช่
1: เหมือนแบบ
0: ขนมชั้นอะ
1: แต่สุดท้ายก็
0: จ
1: ะมีที่ดอยเต่านะรอบนี้ที่เข้าพวก
0: ใช่ค่ะ
1: ไปอยู่เกาะกลุ่มกับเขา
0: ใช่วันนี้ดอยเต่ามีฝนเล็กน้อยนะคะ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ของจังหวัดเชียงใหม่และก็ภาคเหนือโดยภาพรวมค่ะคนก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ไม่รู้เป็นอย่างไรบ้าง
1: สัปดาห์นี้นะครับมีการแจ้งเตือนของฝนนะฮะทุกวันนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งเตือนไปว่าเป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับ 13-19 ตุลาคมมีการแจ้งเตือนของฝนตกทุกวันนะครับเป็นฝนเล็กน้อยครับแต่ว่าจะมีวันพรุ่งนี้ครับ14เนี่ยฝนขยับเพิ่มขึ้นไปร้อยละ30ของพื้นที่นะครับ14 15แล้วก็วันที่16นะครับ16 17เนี่ยเยอะสุดในรอบสัปดาห์นะครับ16 17เนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่นะครับโดยตลอดสัปดาห์ในเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่นะครับมีฝนตกทุกวันนะครับ13-19นะช่วงนี้อาจจะต้องยังพกร่มกันอยู่นะเสื้อกันฝนกับร่มอาจจะต้องอยู่ที่รถ โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสื้อกันฝนอาจจะอยู่ใต้เบาะนะฮะอย่าเพิ่งเอาออกนะครับอาจจะมีฝนนะครับอาจจะมีฝนตอนเช้าๆหรือว่าตอนค่ำตอนบ่ายบางทีกลางวันร้อนมากๆนะครับบ่ายๆมามีฝนตกนะอันนี้ก็ต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนไว้ด้วยนะครับสำหรับสายแคมปิ้งช่วงนี้นะครับตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยแต่ว่าวัน2วันที่ผ่านมาโหมีแต่คนเอาภาพบรรยากาศใกล้ที่สุดก็คือดอยสุเทพที่เขามีจุดกางเต็นท์อยู่7จุดนะครับแล้วก็มองกลางคืนเนี่ยมองเห็นเขาเรียกว่าดาวบนดินนะฮะก็คือมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีแสงระยิบระยับพอรุ่งเช้านะครับก็จะเป็นทะเลหมอกครับพี่เอโอ้โหจะบอกเลยบรรยากาศฟินๆที่แต่แบบจิบกาแฟกับขนมปังสักแผ่นหนึ่ง
0: โอ้โหคุณ
1: บรรยากาศแบบดีมากนะครับใกล้สุดก็ถ้าสำหรับท่านใดที่อาจจะมีเวลาน้อยมาเยือนเชียงใหม่นะครับทริปสั้นๆนะครับดอยสุเทพนะครับตอบโจทย์ไหว้พระไปดอยปุยนะไหว้พระธาตุดอยสุเทพไปดอยปุยนะครับแล้วก็กลับมากางเต็นท์นะครับให้จุดกางเต็นท์ของดอยสุเทพนะครับที่จัดเตรียมไว้นะครับของที่ทำการอุทยานรวมไปถึงท่านใดที่จะไปสายใต้ตอนนี้สายใต้ก็บรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ที่ยอดดอยฮนนท์นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่สัก11นะครับ11องศาเซลเซียสนะครับที่ยอดดอยแต่ยังไม่มีน้ำค้างแข็งนะแต่ว่ามีน้ำค้างบนยอดหญ้าแต่ยังไม่แข็งนะครับก็ถือว่าท่องเที่ยวได้ทั้งสายเหนือสายใต้สายเหนือก็ไม่น่าจะแพ้กันนะครับทางดอยอ่างค้างทางพระห่มปกนะครับตอนนี้เขาก็ได้มีการเตรียมเรื่องของดอกนะครับเตรียมเรื่องของดอกไม้นะครับแล้วก็ที่พักนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ผมว่าไฮซีซั่นแล้วแหละนะครับปลายฝนต้นหนาวครับ
0: ปลายฝนจริงๆนะคุณ นะ
1: อาจจะมีฝนเล็กน้อยพี่เอ๋
0: ใช่เมื่อวานนั่งเครื่องกลับมาช่วงมืดๆคุณก็ไม่มีในเรื่องของสภาวะอากาศแปรปรวนเลยนะตลอดเส้นทางที่นั่งกลับมาค่ะก็ถือว่าพอลงมาอากาศก็ดีเลยทีเดียวสำหรับเชียงใหม
1: ่คือตอนเช้าตอนนี้เราได้สัมผัสเรื่องของอากาศหนาวนะครับถ้าตอนใครตื่นเช้าๆนะครับเหมาะสำหรับออกกำลังกายนะครับผ่านมาคูเมืองโอ้โหบางคนก็จ็อกกิ้งนะครับบางคนก็ถือแก้วกาแฟนั่งอยู่ตามคูเมืองนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับไร้เรื่องของหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ตอนนี้บรรยากาศดีมากเชียงใหม่นะครับเชิญชวนเลยนะครับเที่ยวได้ทุกที่นะครับแล้วก็เที่ยวได้365วันด้วยนะครับที่เชียงใหม
0: ่ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะดิฉันหายไป3วัน
1: หายไป3วันแต่คุณผู้ฟังไม่รู้หรอกแต่รู้อย่างเดียวคือหายไปเมื่อวาน
0: หายไปเมื่อวานนะคะน้องต้นน้ำปรมินทักทายมาด้วยสติ๊กเกอร์รูปหัวใจส่งมาให้เป็นกำลังใจเราแบบรัวๆเลยค่ะคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเรามาหวัดดีครับ2คนเสียงดีคุณสุภชัยทักทายมาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่คุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณสุภชัยค่ะคุณณภศรทักทายเรา2คนมาและคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณนฤมลบอกว่าสวัสดีเจ้าขอบคุณได้ฟังเพลงจนจบเจ้าว่าเพลงสำหรับเพลง700เชียงใหม่730ปีค่ะจะเปิดในช่วงก่อนเข้ารายการมองเชียงใหม่นะคะในทุกๆวันจะได้ฟังเพลงนี้จนจบเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการขอเป็นเมืองมรดกโลกสำหรับเชียงใหม่เรามีเรื่องราวมากว่า730ปีแล้วค่ะนะคะคุณนรมนบอกว่าเพลงเชียงใหม่เพราะมากๆเจ้า
1: เราก็เพิ่งได้ฟังเมื่อวานนี่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเมื่อวานมีโอกาสได้ฟังเมื่อวานนะคะคุณป้าพนี FC เราจากดอยสะเก็ดมาแล้วกาคนงามทายถูกเลยว่าสาวแอบไปเมืองกรุงไปพอน้ำกรุงเทพกับเจ้าปล่อยหื้อหนุ่มอู้เมือง
1: เปไปมาเมื่อวานอยู่กับพี่เก่งครับเมื่อวาน
0: แล้วพี่เก่งกับกำเมืองแก่นเห็น
1: ไหมอันนั้นแก่นขนาดเลยกำเมืองสู้บนบ่ได
0: ้แก่นขนาดเลยนะ
1: ทั้งอู้เมืองทั้งกำกินเมือง
0: โอ้ยแก่นขนาดคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสิรินันทักทายเรามาสวัสดีค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะวันนี้เราฟังอยู่ที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพอากาศก็ร้อนพอสมควรทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะกรุงเทพวันนี้ฝนตกไหมแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ตกนะคะ
1: บ่ายๆไม่แน่นะบ่ายๆไม่แน่นะวันนี้เขามีการแจ้งเตือนอยู่ครับเป็นภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคร
0: ับ นะคะป้าแมวค่ะทักทายมาสวัสดีค่ะสาวสวยกลับมาแล้วนึกว่าจะหยุดต่อวันนี้วันหยุดนะไม่หยุด
1: ไม่หยุดครับ อย่างที่บอกไปเราจะไม่เจอพวกเราแค่วันจรดพนังคันแรกนาขวัญ
0: ใช่ค่ะวันพฤชมงคล
1: ครับ
0: คุณป้าแมวบอกว่าเช้านี้อากาศดีค่ะนะคะแล้วก็ท้องฟ้าสดใสคุณมีเพื่อนเป็นคนดีสวัสดีครับพี่พิมลการและพี่คมสารได้ไปงานลานาเอ็กซ์โปหรือยังครับเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดใช่ไหมคะผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมงาน
1: เปิดเมื่อวานครับมี12 ถึง 18
0: เมื่อคุณได้ไปมาไหม
1: เมื่อวานนี้ไม่ทันได้ไปครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีเปิดพิธีอยู่ตอน4 โมงเมื่อวานเปิด4 โมงแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาเวลาไปหรือโอกาสไปเพราะว่าใช่เพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเมื่อวันอาทิตย์ก็เชิญชวนแล้วเราก็ได้เชิญชวนไปหลายครั้งแล้วคือเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้ผ่านไปแต่คนเริ่มเยอะ
0: คนเยอะคนเยอะ
1: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าปกติเราจัดกันช่วงกรกฎาลานาเอ็กซ์โปปกติกรกฎาสิงหาแต่ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกท
0: ุ
1: กป
0: ี
1: ก็เลยมีขยับมาตอนนี้บรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เคยไปเมื่อวานนี้ได้คุยกับพี่เก่งคือถ้าสายออกกำลังกายถ้าเดินจากสวนอบจมาที่นี่มาช็อปสินค้าแล้วก็เดินกลับได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะครับจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับที่มาร่วมกันออกบูธ ทั้งหมดประมาณ 1,000 บูธนะพี่เอ13โซน 1,000 บูธ
0: ค่
1: ะนะครับ
0: คุณในช่วงของสัปดาห์นี้นะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นในบ้านเราค่ะมันจะเป็นงาน GI Market Roadshow 2026เขาจัดเนี่ย 14-20 ตุลาคมที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะ
1: ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของสินค้าอัตลักษณ์
0: ใช
1: ่ของพื้นถิ่นของเชียงใหม่นะครับอย่างที่เราได้คุยกันก็คือมีหลายอันนะรายการที่8แล้วใช่ไหมล่าสุดมะแขวนนี่เป็นรายการที่8
0: มะแขวนใช่ค่ะ
1: รายการที่จะต่อที่ผักดันต่อไปก็คือกาแฟอินทนนท
0: ์
1: ที
0: ่
1: จะเป็น GI ของเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวต้องหาเวลาไปแล้วพี่เอ12ถึง18เมื่อวานนี้ก็เวทีของทางพช.นะพัฒนาชุมชนก็เปิดเวทีโดยเดอะเพิร์ลเมื่อวานไม่ทันได้ไปเลยไม่ได้โอกาสไป
0: เดี๋ยว
1: ต้องไปสักวันไปช็อปสักวัน
0: ไปช็อปด้วยเดี๋ยวเราไปงาน GI ด้วยไปดูให้คุณผู้ฟังสักนิดนึงว่า GI มีอะไรน่าสนใจพรุ่งนี้เขามีพิธีเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปพิธีเปิด GI สักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวงานลานาเอ็กซ์โปเราจะไปกันอย่างแน่นอนแล้วถ้ามีโอกาสอ่ะดิฉันว่าเราน่าจะไลฟ์สักนิดนึงคุณ
1: เมื่อวานได้คุยกับพี่เก่งบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไปไลฟ์บรรยากาศให้คุณผู้ฟังได้ดูกันนะครับจุดไหนที่เป็นไฮไลท์สำคัญแต่ว่าจุดที่พวกเราจะไม่พลาดแน่ก็คือCarb and Coffee มุมนี้ไม่น่าจะพลาดแล้วก็เรื่องของอาหารการกินผมว่าโอ้โหต้องแบบไปช็อปกันกระจายแน่ๆเลยนะครับเป็นอาหารที่เขาเรียกเป็นอาหารพื้นถิ่นของแต่ละจังหวัดนะพี่เอ
0: เมื่อวานเนี่ยดิฉันแอบฟังว่าคุณอยู่นะเพราะคุณบอกคุณจะไปไลฟ์กันอยู่ดิฉันก็ยังแบบแอบเสียดายอยู่นะว่าเอ๊ะดิฉันไม่ได้ไปด้วยอะไรอย่างงี้แต่ทันอยู่นะคุณผู้ฟัง
1: อาจจะเป็นพรุ่งนี้
0: อ่าฮะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี
1: ้
0: นะคะเดี๋ยวขอเช็คกิจกรรมสักนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีพิธีเปิดงาน GI ด้วยจะต
1: ้
0: องไปกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะคะคุณสาธรทักทายมาสวัสดีครับวันนี้วันนาวมินทรมหาราชสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่9ค่ะบอกว่าที่นนทบุรีวันนี้ฝนไม่ตกอุณหภูมิสูงทีเดียว29องศาเซลเซียสแล้ววันนี้ก็ค่าฝุ่นขยับขึ้นเป็นสีเหลืองด้วยคุณนะคะน่าจะฝนไม่ตกแล้วก็บอกว่าชอบฟังรายการเราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะมีความสุขค่ะคุณชอฉลาดบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับพี่ๆพิธีกรทั้งสองท่านเชียงใหม่วันนี้

0: เชียงใหม่เฮาอากาศเจ้านี้สดใสตะวาอ่อยๆน้อยๆตอนเย็นตอนเช้าหมอกลงนักพอสมควรหนาวฝนร้อนหนาวฝนร้อนเย็นคลักเคล้ากันไปนอกสภาพอากาศดูแลสุขภาพการช่วยแชร์เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ขอบคุณครับหนึ่งวันสามฤดู
0: ใช่ช่วงนี้คือช่วงของการลุ้นที่จะเป็นมรดกโลกเพราะว่าเขาจะประกาศปีหน้าม
1: ิถุนาปีหน้านะครับตอนนี้ก็เก็บข้อมูลเก็บเอกสารไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยนะครับที่จะถามเราอีก2รอบใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอีก2รอบก็คือเดือนนี้ตุลาคมแล้วอีก1รอบก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคมค่ะ
1: ปีหน้าต้นปีหน้าก่อนที่จะประกาศครับ
0: ใช่ค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าฝนบ่ายฝนใบยอมขึ้นหนาวนะแซงเลยนอตกตกแดดแดดยากขึ้นได้ง่ายใบชอบเลยนะคะคนสุขคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าคุณยายละไมบอกว่าสวัสดีเช้าวันสุดเจ้าเช้าวันหยุดเจ้าดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงม่วนทั้งสองคนเจ้าวันนี้แม่แต่งบ้านยายมีลมเย็นเย็นมีแดดอุ่นอุ่นเจ้าคุณตายบอกว่าคุณเอกก็หายไปเหมือนกันกระเจ้าหายไปต่อวาน1วันเจ้า
1: คุณแต่ไม่ได้เข้ามาหลายวัน
0: หายไป
1: เข้ามาทุกวันจะรู
0: ้หายไปต่อวาวันเดียวเจ้าคุณยายละไมส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณชอฉลาดบอกว่าเมนูตอนเจ้าแกงผักขี้หูดครับ
1: ตอนนี้ได้แล้วผักมีจะมีหน้าหนาวก็จะเป็นผักขี้หูดผักกาดนะครับช่วงนี้อาจจะแบบแล้วก็อะไรนะพี่กิบผมเมื่อวานอะไรนะน้ำพักน้ำพักพี่เก่งบอกจะสั่งอยู่นะของสักกำแพงน้ำพัก
0: โอ้อร่อยค่ะ
1: ใครเคยกินบ้างวันก่อนอยู่เวนอยู่กับพี่เก่งก็มีสะเดาเนาะสะเลียมน้ำปลาหวานปลาดุกแน่อยู่กับดีเจปอดีเจเก่งนี่อุดมสมบูรณ์เรื่องของอาหาร
0: แล้วเห็นที่ไหนเมื่อวานคุณกินอะไรนะ
1: เมื่อวานนี้เป็นน้ำปูครับ
0: ป้าแมวแนะนำ อาหารเมืองทั้งนั้นนะคะคุณสมชายค่ะทักใครมาสวัสดีครับน้องเอหายไปกินข้าวบะลำเลยเนอะพิกมาแล้วเศร้า
1: FC นะครับติดตามอยู่เมื่อวานคุณสมชายก็ทักมานะครับพี่เอไม่อยู
0: ่แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะบอกเราว่าดูแลสุขภาพบ้างเนอดีเจครับขอบคุณค่ะคุณกิ่งแก้วทักทายมาสวัสดีเจ้าฟังอยู่เจ้าวันหน้าถ้าดีเจมาลำพูนบอกตัวเนอร์จะไปแอบดูเจ้า
1: จริงๆอยากไปลำพูนนะช่วงนี้เขามีเรื่องของโคมแสนดวง
0: ใช่ค่ะ
1: มีแสนโคมด้วยนะครับที่วัดพระราชหฤพุนชัยนะครับ
0: ดิฉันเห็นเท่านี้
1: เหมือนกันนะคะถ้าจะถึง
0: แค่คุณหญิงแก้บอกว่าตะวาคุณคมกับคุณเก่งก็จัดรายการม่วนดีเจ้านะคะขอบพระคุณค่ะทักทายคุณฟังในช่วงแรกกันก่อนคุณช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA แจ้งเตือนนะครับการที่เราจะเข้าไปตรวจบ้านหรือว่าเข้าบ้านหลังที่มีน้ำท่วมนะครับบ้านเราหลังจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำลดแล้วเนี่ยจะมีข้อแนะนำนะครับอยู่5ข้อด้วยกันนะครับการที่จะเข้าไปตรวจสอบบ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับ1ก็คือการสวมถุงมือและรองเท้ายางเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วปลดคัทเอาท์หรืออุปกรณ์ป้องกันภายในบ้านเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนที่จะใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตรวจสอบสวิตช์หรือปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วมให้ทำความสะอาดทิ้งไว้จนแห้งหรือทำให้แห้ง 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมห้ามใช้งานทันทีควรให้ช่างผู้มีความชำนาญตรวจสอบก่อนใช้งานและ 5. ยกคัทเอาท์เพื่อใช้ไฟฟ้าหากมีความชื้นเปียกฟิวขาดให้ปล่อยทิ้งไว้1วันเพื่อให้ความชื้นระเหยออกหากพบอุปกรณ์ชำรุดให้ช่างผู้ชำนาญงานดำเนินการแก้ไขข้อควรระวังนะครับให้นึกถึงเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ถูกน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะครับรวมถึงปลั๊กไฟเต้าเสียบ นะครับที่น้ำท่วมถึง

0: ถึงไม่มีความปลอดภัยทั้งสิ้นและหากพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่แห้งสนิทไม่ควรที่หรือมีความเปียกชื้นนะครับหรือมีน้ำท่วมขังห้ามยืนแช่น้ำในขณะที่ติดตั้งอุปกรณ์หรือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพบเห็นต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดเสาไฟล้มโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่พูดค้างไว้นะครับงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเวลาประมาณสัก4โมงเย็นเกือบ4โมงกว่าๆนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปเปิดงานนี้ด้วยนะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดลานาSynergy for Sustainability นะครับเป็นการผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปเป็นประธานเปิดในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอีก3จังหวัดนะครับที่เป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ไม่ว่าจะเป็นนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแล้วก็ผู้แทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีเปิดเมื่อวานนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่างานนี้เป็นการจัดเพื่อยกระดับศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ที่เชื่อมโยงข้อมูลในกลุ่มจังหวัดนะครับสู่การตลาดระดับประเทศและนานาชาตินะครับก็อย่างที่บอกไปครับมีทั้งหมดเนี่ย 1,000 บูธนะครับ 1,000 บูธ13โซนนะครับ
1: 54หน่วยงานเลยนะ
0: ครับใช่ครับก็คาดว่ารายได้จากการจัดงานในระหว่างวันที่12ถึง18เนี่ยจะทำให้มีรายได้หรือว่าเงินสะพัดต่อการจัดงานเนี่ยกว่า200ล้านบาทครับ
1: คือจริงๆแล้วก็มีนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของประเทศบ้านพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนอินเดียพม่าเป็นต้นนะคะเมียนมาเป็นต้นที่มาร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากจะมีเรื่องของการกิจกรรมการส่งเสริมการขายบูธต่างๆแล้วนะคะยังมีในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมบนเวทีด้วยตลอด7วันเขาจัด7วันเนาะคุณชนะก่อน
0: 7วันมีความบันเทิงทั้ง7วันนะครับมีทั้งเวทีใหญ่นะครับแล้วก็เวทีของพัฒนาชุมชนด้วยนะครับเป็นการแสดงของศิลปินนะครับตลอดทั้ง7วันนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับ12ถึง18นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เสาร์อาทิตย์นี้ท่านใดที่ว่างหรือว่าวันนี้ใครเป็นวันหยุดนะครับก็ไปได้นะครับหรือเลิกงานก็ไปได้เพราะว่าเขาเปิดถึง2ทุ่มนะครับ
1: ค่ะนอกจากจะเป็นงานลานาเอ็กซ์โปแล้วคุณยังมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปจัดงานของเขาเองเนี่ยภายใต้ลานาเอ็กซ์โปด้วยอย่างเช่นหอการค้าแฟร์คุณผู้ฟังก็จัดพร้อมกันเลย12ถึง18เหมือนกันก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งจะเป็นการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของเชียงใหม่อัตลักษณ์ของล้านนานำไปจำหน่ายกันในงานหอการค้าแฟร์ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมมีหลากหลายหน่วยงานที่ไปจัดงานภายใต้ลานาเอ็กซ์โปเลยส่งผลให้ลานาเอ็กซ์โปเป็นงานที่แบบย
0: ิ่
1: งใหญ่รวมแล้วก็ยิ่งใหญ่มาก
0: ๆ
1: มีหลากหลายคืออยากได้ผ้าเมืองงามๆก็มีตินีนะเจ้าเครื่องงามๆผ้าถุงงามๆ
0: ใช่ครับมีทุกอย่างเลยนะพี่เอทั้ง13โซนของเขาก็คือเรื่องของสินค้าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งบ้านนะครับของกินของใช้
1: กาแฟ
0: มีหม
1: ดอันเนี้ยค่ะฉันเน้นมาก
0: งานครับก็
1: ม
0: ีนะคร
1: ับ
0: แล้วก็เรื่องของผ้าอย่างพี่เอบอกไปนะครับแต่ละชุมชนที่เขาเรียกว่าเป็นผ้า
1: 4จังหวัดเลยนะ
0: ใช่ครับที่แตกต่างกันเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยเฉพาะเชียงใหม่ก็ถือว่ามีกลุ่มทอผ้าหรือกลุ่มผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ก็แตกต่างอยู่แล้วนะอันนี้รวมทั้ง4จังหวัดนะครับมางานนี้งานเดียวนะครับรวมไปถึงกิจกรรมเรื่องของนวดสปามาหมดเลยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จัด แฟมทิปเหมือนกันนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่ลำพูนเชื่อมโยงเรื่องของสุขภาพ
1: เวลเน็ต
0: เวลเน็ตสู่สากลนะครับเวลเน็ตล้านนาสู่สากลนะครับก็เพิ่งจัดไปนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนไงถ้าพูดถึงผ้าเนาะคุณอย่างเชียงใหม่เราอาจจะนึกถึงผ้าตีนจกแม่แจ่มอย่างลำพูนเนี่ยเขาก็มีผ้ายกดอกผ้าสิ้นยกดอกผ้าไหมยกดอกของเขาที่สวยงามเลยส่วนแม่ฮ่องสอนก็จะมีอัตลักษณ์ในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเสื้อผ้าชาติพันธุ์ก็สวยงามไม่แตกต่างเช่นเดียวกับที่ลำปางถือว่า4จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีศักยภาพและก็อัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เรื่องว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาวัฒนธรรมหัตถกรรมอาหารการท่องเที่ยวอย่างที่บอกกันคืองานนี้เป็นการเชื่อมโยงจุดแข็งอย่างนี้ดีกว่าคุณของทั้ง4จังหวัดรวบมาไว้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานลานาเอ็กซ์โปค่ะ
0: 1ปีมี1ครั้งนะครับ1ปีมี1ครั้งถ้าพลาดปีนี้ก็ต้องรออีกทีปีหน้า
1: ใช่ แล้วเขาก็ขยับมาเป็นปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าพอเป็นฝนจริงๆทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็ลำบากในการจะไปปะหน้ากันคุณแต่พอเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วเนี่ยปะกันง่ายขึ้น
0: เพราะว่าการเดินทางก็ลำบาก
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เพราะว่าที่จอดรถนั่นก็จะเป็นลานกว้างพี่เอ๋พอเดินทางไปลำบากแล้วก็ต้องจอดรถไกลนะครับกว่าจะมาถึงก็อาจจะไม่สะดวกในช่วงที่หน้าฝนที่เราจัดกันทุกครั้งก็คือนี่แหละกรกฎาคมสิงหาประมาณนี้นะรอบนี้มาจัดที่ตุลาคมนะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเชียงใหม่ก็หลายๆกิจกรรมอย่างพี่เอ๋บอกไปนะครับเรื่องของ GI ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะยี่เปง
1: ยี่เปง
0: ในเดือนหน้านะครับก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็หลายๆท่านถามเข้ามาเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลให้นะครับเรื่องของจุดไหนที่ห้ามเรื่องของปล่อยโคมนะครับแล้วก็เวลาไหนเดี๋ยวไปหาภาพกราฟิกมาให้นะครับเผื่อมาลงโพสต์ใน Facebook Fanpage แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่จะเข้ามาติดตามหรือเข้ามาดูข้อมูลจะได้ไม่หายไปนะครับ
1: ทุกตำบลในพื้นที่ทุกตำบลในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถปล่อยโคมได้เพราะว่าอยู่ในเขตการเดินอากาศค่ะ
0: อ
1: ันนี้ยืนยันแต่ว่าการปล่อยโคมปล่อยได้ในนอกจุดที่เราพูดถึงเดี๋ยวเราจะคือจะมีในส่วนของ
0: จ
1: ุ
0: ดที่เขากำหนดให้ว่าปล่อยได้แล้วก็มีระยะเวลาด้วยนะพี่เอว่ากี่โมงถึงกี่โมง
1: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็น1ทุ่มจนถึงตีหนึ่งของอีกวันนึงแต่ว่าอย่างในส่วนของอำเภอหางดงอำเภอสารพีก็จะมีจุดที่ห้ามปล่อยเพราะว่ายังอยู่ในเขตของการบินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยในตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งทุกตำบลนะคะท
0: ุ
1: กชุมชน
0: ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม
1: ่ตัวเมืองในเขตเทศบาลในตัว
0: เมื่อวานก็ได้คุยกับพี่เก่งว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการนะครับที่พักโรงแรมนะครับก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เข้ามาพักหรือแขกสักนิดนึงครับเพราะว่าอย่างบางคนมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาปล่อยโคมลอยอยากมาลอยกระทงบ้านเรานะครับแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าตรงไหนที่ห้ามปล่อยห้ามจุดนะครับเพราะว่ามันมีความผิดตามกฎหมายนะครับมันมีความเสี่ยงเรื่องของไฟไหม้นะครับแล้วก็ปล่อยอย่างที่บอกไปมันเป็นเขตพื้นที่การเดินอากาศนะครับของสายการบินของเครื่องบินนะครับก็จะทำให้อันตรายเกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้โคมลอยบางอันเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานของอะไรนะมผช.
1: มาตรฐ
0: านชุมชนเนี่ยมาตรฐานไม่ได้อาจจะลอยสูงเกินไปลอยนานเกินไปแบบนี้ฮะหรือว่าจุดไฟเนี่ยไฟอยู่นานนะครับอาจจะไปตกตามหลังคาเพราะว่าลอยกระทงทุกปีมีเรื่องของไฟไหม้ทุกปีนะครับไฟไหม้บ้านนะครับอันนี้ก็ฝากกันนะครับรวมไปถึงปีที่ผ่านมาผมก็เห็นนะแบบคือเป็นเขาเรียกว่าดาวกระจายไปขายของอะ ถือกันคนละลูกสองลูกนะครับไปเดินยืนขายกันในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ก็เห็นคืออาจจะขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าถึงขายได้แต่ว่าปล่อยไม่ได้นะครับอาจจะต้องแนะนำกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะถ้าเจอแบบนี้ก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับ
1: ค่ะระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในเรื่องของการปล่อยโคมเดี๋ยวยังไงใกล้ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่ามีพื้นที่ไหนกันบ้างที่ห้ามปล่อยโดยเด็ดขาดและพื้นที่ไหนปล่อยได้เพราะว่าจะต้องมีการขออนุญาตการปล่อยด้วยนะคะคุณสำหรับพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมแต่ต้องอยู่นอกตัวเมืองเชียงใหม่นอกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งไปกันต่อในเรื่องของ การบรรเทาสาธารณภัยสักนิดหนึ่งนะคุณเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มี4นโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบในช่วงของการประชุมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องพร้อมด้วยนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าประชุมที่ห้องประชุม POC ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะซึ่งก็มีทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ย4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดต้องปรับแผนกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ2ค่ะเรื่องที่2คือเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้เงินถึงมือประชาชนอย่างเร็วเน้นย้ำให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ยังค้างอยู่และเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วดำเนินการให้ประชาชนทุกวันโดยไม่มีวันหยุดข้อสั่งการข้อที่3สื่อสารแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับข้อมูลตรงกันและทันเวลาให้ใช้ภาษาในการสื่อสารและแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางการสื่อสารรวมถึงใช้กลไกของผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวและวิทยุสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีและข้อที่4ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเน้นย้ำการทำให้น้ำมีที่ไปโดยให้กำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำในท่อระบายน้ำคลองลำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่ฝนตกหนักค่ะคุณ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็น4ข้อซึ่งจริงแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะกับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีผลกระทบจากในช่วงที่ผ่านมาที่มีเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เร่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: จังหวัดเชียงใหม่ก็จ่ายไปแล้ว2ล้านนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: 2ล้านบาทเป็นเคสแรกนะครับของประเทศไทยนะครับที่จ่ายเงินเรื่องของประกันภัยพิบัตินะครับโดยรัฐบาลนะฮะเมื่อวานนี้นะครับพอต่อจากพี่เอ๋สักนิดนึงครับเมื่อวานนี้ทางท่านด้านเทศบาลนครเชียงใหม่เองเขาก็มีการประชุมนะครับจัดประชุมประจำปีนะครับการทบทวนแผนเผชิญเหตุแล้วก็เพิ่มความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยนะครับในการยกระดับศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อวานนี้จัดประชุมกันที่ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับโดยทางด้านนายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมโดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยและก็ภัยพิบัติต่างๆให้มีความรัดกุมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของกำลังพลยุทโธปกรณ์และระบบการแจ้งเตือนภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องนะครับก็เพื่อสร้างความปลอดภัยนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับ
1: ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการกันสักนิดหนึ่งค่ะคุณน้อยค่ะคุณน้อยสุปราณีส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณประสงค์บอกว่าขอถามกามบ่ายเดี๋ยวนี้รถแดงเปิ้นเก็บราคาเท่าไหร่ครับ
0: จริงๆเห็นที่ติดตามข้างรถแดงก็30 บาทไหมฮะ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่า
1: ดิฉันเห็นเขาเขียนว่าอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยได
0: ้ไม
1: ่ค่อยได้ใช้บริการ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็บ30บาทอยู่ไหม
1: มีการปรับราคาหรือเปล่านะคะบอกว่าคุณประสงค์ว่าตะก่อนผมขับรถแดงเก็บก้ารถซาวบาทตอนนี้ต้องได้ครับอันนี้ก็เห็นที่เขาเขียนไว้คือ30บาท
0: 30บาท
1: แต่ว่าไม่แน่ใจว่าย
0: ัง
1: ราคานี้หรือเปล่านะคะแล้วบอกว่านักจากรายการ2คนนี้เปิงกันขนาด ก็คือแสดงว่าเขาอู้กันตันกันเล่นก่อเจ้า เขาตันกันอีน้อง
0: ทันมุกกันอยู่ มุกยังทันกันอยู
1: ่ คุณยายละไมบอกว่ายายย้ายไปฟังทางวิทยุก่อนเจ้าเจ้าคุณยายคุณเบอร์รี่บีนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทักทายเรามาสวัสดีทักทายเรามาค่ะตอนนี้8นาฬิกา57นาทีแล้ววันนี้เรา2คนขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับพวกเราอีกครั้งในรายการมองเชียงใหม่ในวันพุธนะ
0: ครับเจอกันวันพุธ
1: ทำงานแล้วนะหลายๆท่านกลับมาทำงานแล้วนะ
0: วันนี้ว่างเว้นจากภารกิจก็ไปกันได้นะครับอย่าลืมนะครับลานาเอ็กซ์โป 12-18 นะครับเห็นโอ้โหตอนนี้บรรยากาศเขาเปิดกันแล้วนะ เปิดกันเสร็จเมื่อวานเปิดหมายถึงว่าเปิดกันเสร็จเมื่อวานนะครับยาวไปจนถึงวันที่18นะครับแล้วก็เห็นแบบโอ้โหของกินนี่เพียบเลย
1: คือฉันเห็นของฉันเห็นแต่ข้าวขาหมู
0: โอ้ยของอาหารของว่างและของกินเล่นโอ้เยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นงานฤดูหนาวย่อมย่อมเลยทีเดียวไม่ย่อมแหละผมว่า4จังหวัดมารวมกันไม่ย่อมเลยทีเดียว
1: เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเมื่อสักครู่คุณเฉาะฉลาดถามดิฉันว่าดิฉันรู้จักคำว่าเจริญจะเกิมหรือเปล่า
0: เจริญจะ
1: ดิฉันรู้บอกว่าดิฉันรู้จักเจริญจะเกิม
0: เจริญจะเกิมรู้จักครับเพราะว่ารอบที่แล้วคุณป้าพนีเล่นกับเราอยู่เจริญจะเกิม
1: อาหารพื้นเมืองก็มีนะเจ้าสำหรับลานาเอ็กซ์โปใครจะคิดอย่างเล่าสู่กันฟังได้นะคะ
0: หรือว่าใครไปมาแล้วนะครับบอกเราหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้าง
1: นะเดี๋ยวเราจะไปแล้วเราจะมาเล่าสู่กันฟังถ้ามีโอกาสเราจะไลฟ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามภายในงานกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โปแต่ว่าวันนี้เราสองคนต้องไปกันก่อนแล้วค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่มน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิ

0: มออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าและกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศ์ชลิศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพอบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
3: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
4: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านเราควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนะพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักคุณท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกัน2คลื่นความถี่นะเจ้า FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ช่วงเวลาของรายการข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลักขณาวัสุกิประเสริฐมาแล้ววันนี้วันหยุดมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่งานเพลงแรกก้อนหินก้อนนั้นงานเพลงนี้ทักทายมาแล้วก็แนะนำมาจากต่างช่องทางของ TikTok มวยสุดเลิศขอบคุณ FC กุท่านเลยนะเจ้าส่งกำลังใจวันนี้อยู่ด้วยกันน้อยเดียวบางท่านอาจจะมังบตื่นตัวเนาะเพราะว่าวันนี้วันหยุดวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันเวลาของหลายๆท่านบางท่านบอกว่าดีใจได้หยุดพักผ่อนแม้ว่าจะนึ่งวันในช่วงที่เป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นของวันในช่วงของวันทำงานเนี่ยระหว่างที่จะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนก็จะได้หยุดเฉพาะวันเสาร์บางคนก็ได้หยุดวันอาทิตย์บางคนนี่ได้หยุดกู้วันหยุดเลยนี่อันนี้ข่อยเปิ้ลอิจฉาเปิ้ลนะเจ้าแน่ขอกูท่านมีความสุขในวันนี้แล้วก็มีความสุขในกู้วันตัวเองนะเจ้าช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังอากาศเริ่มเย็นฟ้าฝนที่ตกลงมาก็จะเป็นแยกเป็นโซนในบางพื้นที่และตะกี้ส่งพอข้อมูลข่าวสารแล้วมีน้ำค้างบนยอดหญ้ายังบ่ถึงกับว่าเป็นน้ำแข็งนักๆเตอ้อแต่มันเริ่มละเพราะว่าบนยอดดอยอินทนนท์ตอนนี้อุณหภูมิค่อยๆต่ำลงคุณผู้ฟังเริ่มมาเยือนแล้วสำหรับอากาศเย็นๆเชียงใหม่ของเราตั้งบนยอดดอยอินทนนท์ตอนนี้ต่ำสุดนี่10องศานะคุณผู้ฟังเจ้าน้ำค้างบนยอดหญ้าแล้วก็มีทะเลหมอกงามๆนี่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปตอนนี้เก็บภาพงามๆไว้นะเจ้านี่อิจฉาอิจฉาเพราะว่ามีคนขึ้นไปบนดอยนี่ไปพอน้ำค้างยอดหญ้าไปพอพระอาทิตย์ขึ้นบรรยากาศที่ดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ของเราแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันเดียวเนี่ยในช่วงระหว่างสัปดาห์จะอี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวแห่ไปพอน้ำค้างบนยอดหญ้าไปเก็บภาพงามๆนี่เอามาแบ่งกันนะเจ้าเพื่อได้พอได้กอยกันคึกคักขนาดเลยในวันนี้นะเจ้านี่ขอบคุณนักเลยนี่ก็ดูอ้างอิงภาพจากลุงนวดดอยอินทนนท์วันนี้วันหยุดนะเจ้าหลายๆที่ก็มีการเปิดให้น้องๆละอ่อนที่อายุบ่เกิน12ปีนี่เข้าฟรีอย่างเช่นที่นี่เจ้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีเฉพาะผ่านประตูสวนสัตว์เนอร์แต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมในประตูอื่นๆอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะเจ้า13ตุลาคมก็ปาลูกปาหลานไปแอวกันเดตันอยู่เพราะว่านี่ก็10โมงป่าอยู่นะเจ้าอากาศยังดีๆอยู่ยังเย็นๆอยู่ฝนยังบ่ตกเตื้อแอวม่วนๆนะเจ้าทักทายคุณผู้ฟังตั้งหน้าของช่องทางของ TikTok ตัวนะเจ้าวันนี้10กว่าท่านแล้วหลายๆท่านอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นที่ขึ้นไลฟ์นะจ๊ะบอกว่าเสียงมันเป็นอย่างบ่ค่อยดีวันนี้มีของเล่นใหม่ค่ะตั้งกล้องใหม่ ยังบ่ค่อยถนัดเต้อมฮู้ละซื้อมาได้วันเดียวได้จะได้คืนแล้วคุณผู้ฟัง มันบ่คุ้นนะมันบ่คุ้นแน่อ้าวละเจ้าส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังทางเครื่องรับวิทยุคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านหรือว่าบางท่านกำลังขับรถอยู่ขับรถด้วยความระมัดระวังกันตัวนะเจ้ายังมีแหมหลากหลายงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเช่นเดียวกับงานเพลงนี้เจ้าใจบางๆของหนุ่มเสกไปฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเจ้า

ใจบางๆเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเปิ้นต่องานเพลงกันม่วนนะเจ้าคุณผู้ฟังจากงานเพลงใจบางๆเปิ้นบอกว่าของงานเพลงใจเอ่ยต่อเลยได้ก่อจัดไปเลยเจ้างานเพลงนี้ของพี่หมาช่า

ปิดเข้าสู่รายการเสน่ห์และนาเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้13ตุลาคม1วันสำคัญของประสบนิกรชาวไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเชื่อว่าประสบนิกรชาวไทยจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนิรันดร์วันนี้หลายๆจังหวัดก็จะมีกิจกรรมนะเจ้าคุณผู้ฟังถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิ้นจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งวันนี้ก็จะฮ้องว่าวันนวมินทรมหาราชจงเจ้าๆนะเจ้าก็จะมีพิธีวางพวงมาลาหลายๆจังหวัดเดียวหกหงได้เห็นภาพข่าวนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีกิจกรรมทั่วประเทศเลยในช่วงที่แล้วอุจากกันไปนะเจ้าว่าวันนี้วันหยุดก็จะมีหลายๆสถานที่ที่เปิ้นเปิดให้ครอบครัวนะเจ้าได้เข้าไปร่วมกิจกรรมบางพื้นที่ที่เคยซื้อบัตรก็อาจจะเปิดให้ได้ฟรีอย่างเช่นที่สวนสัตว์เชียงใหม่แม้ว่าจะเป็นวันหยุดในช่วงกลางสัปดาห์ก็คือวันอังคารเนี่ยนะเจ้า13ตุลา 10:00 นไปอยู่หลายๆครอบครัวกำลังคิดว่าเอ๊ะจะพาละออนน้อยๆไปไหนกันไปได้เลยที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะเจ้าละอ่อนนี่เข้าชมฟรีเลยนะเจ้าสำหรับน้องๆที่อายุบ่เกิน12ปีนะเจ้าแล้วก็ถ้าไปแล้วก็จะได้ไปเจอกับสมาชิกใหม่เพิ่นบอกว่าเป็นแก๊งหน้านิ่งงั้นคุณผู้ฟังได้ตาย สมาชิกใหม่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแก๊งหน้านิ่งคือสัตว์อะไรเอ่ยเฉลยเลยลูกคาปิบาร่าเกิดใหม่2ตัวนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวคาปิบาร่าของสวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะขนาดเลยถ้าไปแล้วนี่ละออนก็จะไปได้ร่วมกิจกรรมมีป้อนอาหารสัตว์ได้ตัวนะเจ้าไปเรียนรู้พฤติกรรมแล้วก็ความน่ารักของสัตว์นานาชนิดเลยนะเจ้านี่เห็นเปิ้นบอกว่าไปเกาขี้ปุ่มมันก็ได้นี่ขี้ปุ่มคาปิบาร่าก็คือไปเกาพุงคาปิบาร่าได้นะเจ้าถือว่าเป็นแก๊งหน้านิ่งเลยแล้วก็ไปดูเพนกวินหลายอย่างเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำหรือว่าจะไปม่วนกับเมืองหิมะสุดเย็นฉ่ำโอ้ยังมีอยู่ตะลุยโลกไดโนเสาร์พร้อมสนุกกับสวนน้ำมีสวนน้ำสำหรับละออนตวยดูภาพดีกว่าดูภาพแล้วเหมือนกับว่าเราเป็นละออนไปตวยดูภาพนี่ก็จะเล่าได้นักเลยนะเจ้านี่เห็นแก๊งหน้านิ่งหน้าฮักขนาดเลยไปเกาขี้ปุ่มเปิ้นไปก่อนนะเจ้ากับปิบาร่าแล้วก็จะมีเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับการป้อนอาหารเนี่ยสัตว์ต่างๆเลยนะเจ้ามีอควาเรียมนี่ตั้งแต่อควาเรียมนี่เราดูกันตั้งแต่เราเป็นสมัยเฮียนเลยนะคุณผู้ฟังตั้งแต่นักเรียนจนมหาวิทยาลัยเนี่ยจนมาเดียวก็ยังคือได้มีอยู่นะเจ้าเชียงใหม่ซูอควาเรียมมีสโนว์บัดดี้วินเทอร์แลนด์ตวยนะเจ้านี่ไปม่วนๆกับดินแดนหิมะสำหรับผู้คนในครอบครัวเลยที่สำคัญเชื่อว่าละออนจะชอบคือไดโนไอซ์แลนด์ตะลุยโลกไดโนเสาร์แล้วก็ไปม่วนกับสวนน้ำเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องไปเจ้าๆหรือว่าช่วงจะแรงๆหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าติ้งๆบ่ายๆมันฮ้อนนะคุณผู้ฟังเจ้านี่ก็ดูเวลาไว้ให้ดีตวยวางแผนในแต่ละจุดที่ท่านจะเตลแอลตัวนะเจ้านี่สำหรับละออนวันนี้อายุบ่เกิน12ปีไปได้เลยเข้าประตูไปได้ฟรีเลยนะเจ้าสำหรับครอบครัวน้องๆขอมีความสุขนักๆกันในวันหยุดนี้นะเจ้าวันนี้ต่างหน้าช่องทางก็ TikTok อยู่ด้วยกัน30กว่าท่านแล้วขอบคุณนักๆเลยมีหลากหลายงานเพลงที่แนะนำกันต่อเนื่องจากใจบางๆจากใจเอ่ยต่อด้วยอีกหนึ่งใจเจ้าคุณผู้ฟังงานเพลงนี้ชื่อว่าใจสั่งมา

นี้งานเพลงไพเราะกู้งานเพลงเลยคุณผู้ฟังเจ้าระเบิดได้เปิดคนเดียวเป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางหน้าช่องทางของ TikTok นะเจ้ามวยสุดเลิศรวมไปถึงทางโทรศัพท์0532767933ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับกู้ท่านนะเจ้าแฮมนึ่งข่าวสารที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากว่าจะเห็นว่าเยาวชนไทยของเราเบเดียวนี่นี่ถ้าดูตามสื่อต่างๆมีความสามารถหลากหลายเนาะคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นกีฬาเนาะบอกว่าจะเป็นทางด้านดนตรีบอกว่าจะเป็นทางวิชาการตะกี้ก็เลยดูข้อมูลมันตึ๊บจ๊ะเอพอดีสำหรับข่าวสารนี้และซ้ำเป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากต่างจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ถือว่าต้องช่วยกันส่งกำลังใจถึงลูกหลานเจ้าเชียงใหม่นะเจ้าเพราะว่ามีน้องๆที่เป็นตัวแทนนักกีฬาของเราเปิ้นจะไปแข่งขันนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเลยเนอะคุณผู้ฟังเจ้าไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียประจำปี2569ที่ไหนที่ประเทศมาเลเซียอุ๊ยขนลุกเจ้าคุณผู้ฟังอยากดูพอดูแต่ละเตือนี่ก็จะเห็นนะเจ้ากว่าที่เปิ้นจะไปแข่งได้ต้องผ่านการฝึกซ้อมมาใช้เวลาเมินแล้วก็จะต้องทุ่มเทเนาะสละเวลาของตัวเก่าเวลาเฮียนเอ่ยทุกสิ่งอย่างเลยถือว่าน้องๆต้องมีใจฮักแต้ๆเลยนะเจ้าสำหรับนักกีฬาเยาวชนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันเตอร์นี้ก็จะมี2ทีมนะคุณผู้ฟังมีนักกีฬาประเภทที่อายุ 12-14 ปีที่ผ่านการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยเตอร์ที่30ประจำปี2569เดือนที่แล้วที่เปิ้นแข่งกันไปนะเจ้าวันที่18กันยายนแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วก็ยังมีนักกีฬาประเภทยูทฮิปฮอปทีมอายุ 12-14 ปีจากสโมสร OMG Academy ซึ่งทั้ง2ทีมจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดียวกันนะเจ้าก็มีกำหนดแข่งขันนู่นเลยอาทิตย์หน้าวันที่18ตุลาคมเจ้าที่ประเทศมาเลเซียเปิ้นจัดแข่งระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคมแต่ของคิวบ้านเฮานี่18ตุลาคมนะเจ้าซึ่งต่างจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าทศพลเพื่อนอุดมท่านก็ได้ฝากกล่าวชื่นชมนะเจ้าถึงความมุ่งมั่นและกับความสามารถของน้องๆนักกีฬาเยาวชนของเฮารวมไปถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ปกครองนะเจ้าผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนสิ่งสำคัญเจ้าตอนนี้พี่น้องชาวเชียงใหม่เฮารวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ส่งกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยเนอะเฮ้ยน้องๆนักกีฬาทุกคนนะเจ้าขอเฮ้ยนำชัยชนะกลับมานี่เฮาก็ส่งกำลังใจก็ใช้โอกาสนี้พี่น้องจะได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าความมีวินัยเอ่ยความตั้งใจเอ่ยในการฝึกซ้อมเชื่อว่าความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วนะเจ้าสำเร็จแน่นอนเด็กไทยของเราเก่งทุกๆในสาขาเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเอาแล้วเจ้ายังมีหลากหลายงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามามีงานเพลงที่ชื่อว่าคาเฟอีนของคุณวิรวิวันจินดาที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากช่องทางของ TikTok ไปฟังงานเพลงนี้กันเจ้า

ได้เติมเต็มพลังให้ชีวิตนะคุณผู้ฟังเจ้าสำหรับงานเพลงนี้คาเฟอีนคุณอุ้ยระวิวรรณจินดาต้องต่อด้วยงานเพลงนี้สบายสบายเพราะสบายจริงๆหลังจากที่คู่เจ้าเฮาฮับคาเฟอีนแล้วฟังงานเพลงนี้ให้ชุ่มช่ำใจเจ้า

ข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์และนาและเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ดีใจมีคุณผู้ฟังต่างหน้าช่องทางของ TikTok บอกว่าฟังมาเป็น10กว่าปีแล้วคุณผู้ฟังเสียงที่คุ้นเคยมาแถมแล้วบางเตื้อเฮาได้อ่านคํานี้แล้วรู้สึกว่าขนลุกขนพองนะคุณผู้ฟังสําหรับคนที่เป็นน่าจะรายการนะเจ้าดีใจที่คุณผู้ฟังทักทายเข้ามาบอกว่าฟังมาเมื่อแล้วน่ะแม่และเจ้าอยู่ที่นี่มาก็เมื่อแล้วนะเจ้าเข้าสู่10กว่าปีแล้วเหมือนกันนะเจ้าอยู่ตังสวทเจียงใหม่ขอบพระคุณท่านที่ใจนามว่าหนังสือเดินทางดีใจนะเจ้าอันนี้แฟนพันธุ์แท้แต่เลยส่งใต้รายการกันเจ้าคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเจียงใหม่ของเฮามีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอย่างแล้ววันนี้ก็ว่าจะไปตังใดบ่ฮู้จะไปตังไหนไปตังนี้เจ้าศูนย์ประชุมและนานาชาตินี่เพิ่นมีงานลานาเอ็กซ์โปนะเจ้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมมาพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ไปตังใดไปตังสนามกีฬา700ปีเลยนะเจ้ากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นลานาเอ็กซ์โป2026มาแถมแล้ว12ถึง18ตุลาคมเริ่มตั้งแต่ตะวานนี้แล้วนะเจ้าไปเตอนะเจ้าขึ้นอันอย่างบ่ออกไปซอกของกินลำๆหรือว่าไปอุดหนุนสินค้าเป็นของว่าสินค้า5ดาวเลยนะเจ้าผลิตภัณฑ์ฝีมือของพี่น้องเป็นของว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1แน่จำได้อยู่นะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะเจ้าที่ต่างจังหวัดนี้ได้รวมพลังกันเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็นำสิ่งดีๆเอามาแสดงศักยภาพเอามาแสดงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่แสดงถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะเจ้างานหัตถกรรมอาหารการท่องเที่ยวตลอดจนสินค้าและก็บริการการเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้ง4จังหวัดของเฮาคือเป็นพลังสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและก็ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าใหม่นะเจ้ามีกิจกรรมหลากหลายสินค้งสินค้ามาแล้วนะเจ้าปีนี้ลองไปดูนะเจ้าบางท่านบอกว่าไปต่อเนื่องคู่ปีเลยไปเลยนะเจ้า10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่แหมเนื่องงานที่ฝากไว้ไปสัมผัสเสน่ห์ของล้านนาของเฮานะเจ้าและหมดเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาแล้วกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกช่องทางติดตามกันและกันวันพุธมาปะกันใหม่วันนี้ละดารัตลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: ี้ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาอธิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทและวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน ณ 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวรากัสและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เจิญแอลงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนาสัมผัสเสน่ห์แห่งล้านนาสุดยอดสินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนช็อปของดีชมของเด่นจิ้มของล้ำและสินค้าโอท็อปแฮมเปอร์เลิศสนุกกิจกรรมลุ้นฮับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินกู้วัน 12-18 ตุลาคม2569ปะกันตี้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม
5: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ ดีพี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
14: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
15: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
14: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
16: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
10: ตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์

0: เดือน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบเพลงเพราะๆรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะปอประสนียาพอตะกิติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่แนะนำแบบเพลงกันเข้ามาได้ด้วยที่053 276 7 93หลากหลายท่านเลยก็หยุดอยู่บ้านนะคะทำความสะอาดทำกับข้าวแล้วก็อาจจะมีแพลนหรือว่ามีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปซื้อของในช่วงของวันหยุดด้วยไปเช็คอินกันได้กับลานนาเอ็กซ์โป2026ผสานพลังสู่ท้องถิ่นนะคะที่จัดขึ้นจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีหลากหลายโซนหลากหลายบูธนะคะให้ได้เลือกไปชิมไปชมไปช็อปไปทำคอนเทนต์ได้นะคะเพราะว่างานนานาเอ็กซ์โปหลากหลายท่านเลยก็ชอบที่จะไปเดินดูของซื้อสินค้าของท้องถิ่นแล้วก็มีองค์ความรู้หลากหลายด้านนะคะที่เราจะสามารถนำกลับมาใช้เพราะว่าจะมีทั้งการเปิดเวทีเสวนามีการสร้างนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ศักยภาพทางธุรกิจของท้องถิ่นนะคะนำเสนอผ่าน13โซนไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพบกับอาหารหลากหลายเมนูภายใต้แนวคิดดีต่อใจดีต่อโลกนะคะแล้วก็มีการเปิดโลกเกษตรสมัยใหม่พร้อมแนวคิดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาแล้วก็แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ AI เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์มานำเสนอเป็นเชียงใหม่ Creative City พลังของเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์มีงานคราฟต์งานกาแฟ Local to Global นะคะสัมผัสเสน่ห์งานคราฟต์งานกาแฟที่เชื่อมคุณภาพเชื่อมคุณค่าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกแล้วก็รวมถึงการจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงการตลาดสร้างเครือข่ายคู่ค้าแล้วก็เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนที่สนใจที่จะทำธุรกิจในฮารวมถึงเปิดมุมมองด้านสุขภาพ wellness และคุณภาพชีวิตแห่งอนาคตกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปเช็คอินกันได้ค่ะเมนูหลากหลายเมนูผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีการจัดกิจกรรมการแสดงมีโปรโมชั่นแล้วก็ความบันเทิงตลอดทั้ง7วันด้วยนะคะจนถึง18ตุลาคมกับงานลานาเอ็กซ์โป2026จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะมีการแนะนำบทเพลงหลากหลายบทเพลงเลยทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ามาที่053 276 7 93นะคะหลากหลายบทเพลงทั้งเวทมนต์เพลงเก่าๆที่นำมา cover นะคะแล้วก็อยากที่จะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยวางแผนการเดินทางด้วยค่ะเพราะว่าเชียงใหม่ของเราจัดงานกันเยอะแยะนะคะสามารถที่จะไปตามจุดต่างๆแล้วก็วางแผนเดินทางด้วยความปลอดภัยตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราไม่ต้องเดินทางไปก็ได้ค่ะเข้าไปดูไลฟ์สดหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลกันได้กับการเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยหรือว่าเป็นงาน IMF World Bank Meeting 2026นะคะที่เป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกค่ะมีการหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะมีกิจกรรมหรือว่ามีหัวข้อให้เข้าไปดูนะคะหลากหลายหัวข้อด้วยการประเด็นสำคัญเลยก็จะมีการมุ่ง

ทั้งความขัดแย้งทางการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจอุปสรรคทางการค้าการผันผวนของราคาพลังงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางเชิงนโยบายที่ช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถรับมือกับแรงกระทบจากภายนอกได้นะคะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยก็คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่จะรวมไปถึงการเชื่อมโยงการค้าการเงินในภูมิภาคขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและก็เสริมบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนและเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะการที่ประเทศไทยเนี่ยมีเวทีหารือเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทยร่วมกับ IMF ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะแลกเปลี่ยนบทเรียนแล้วก็แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้วยก็ให้ความสำคัญนะคะกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตในระยะต่อไปในความเข้มแข็งการกระจายประโยชน์ไปถึงประชาชนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมแบบออนไลน์ได้ด้วยนะคะก็จะมีการชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางค่ะรับชมสดแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะที่ live.worldbank.org หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละวันนะคะกำหนดการต่างๆที่ www.am2026thailand.go.th นะคะเป็นข้อมูลจากการประชุมเวทีเศรษฐกิจระดับโลกนะคะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ของประเทศไทยนะคะเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็จะมีการกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
4: ทิ้งท้ายกันที่การแจ้งเตือนเรื่องของมิจฉาชีพอีกแล้วนะคะว่ามีการแจ้งจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่า Anti Fake News Center Thailand เรื่องของการเปิดรับสมัครพนักงานประกอบถุงกระดาษทำงานที่บ้านผ่านเพจกรมแรงงานก้าวสู่อาชีพนะคะเพจชื่อว่ากรมแรงงานก้าวสู่อาชีพซึ่งเป็นเพจปลอมนะคะยืนยันโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานซึ่งตรวจสอบว่าเป็นเพจปลอมซึ่งไม่ใช่มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคมีการแอบอ้างใช้ชื่อของทางการหรือว่าหน่วยงานนะคะไว้ที่หน้าเพจโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าลงเชื่อแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าอาจจะถูกนำไปใช้ในทางมิชอบนะคะไปเซิร์ชดูเลยค่ะเพจที่ชื่อว่ากรมแรงงานก้าวสู่อาชีพเป็นเพจปลอมนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการหางานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ thaimeengaantham.doe.go.th นะคะหรือเพจของคนทำงานอิสระ .doe.go.th แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมจัดการจัดหางานค่ะโทร1506แล้วกด2นะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของการประกาศทำงานเพจปลอมบ้างส่งเอกสารส่งเงินค่าประกันอะไรก่อนนะคะต้องระวังกับเพจปลอมด้วยค่ะข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมข่าวไหนที่บิดเบือนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เพจของ Anti Fake News Center Thailand ได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีฑาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูธโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 17:00 น.ถึง21นาฬิกาลิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกนิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรม มชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
5: พันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
6: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ
8: ์นางซิลวานาเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook ฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสรพมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
10: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็ เรายังมีรีซิเลียนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
9: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมตรัสโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
11: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
12: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
11: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนจากกรุงเทพ ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
13: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data CenterSemiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
14: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
15: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
16: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
17: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
18: นายเราะมันคารอุราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือเสาะจะแนะเจาะเอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟไฟของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลละอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรคริพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรคริพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลกูนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันไม่ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทนินัทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิงเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพหวังเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่ขอช้ำพร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนธอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงพระชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา1100โอเพ่นเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพา

0: เดอะดีมขี่รถแข่งฮอนด้า CBR พันทริปเปิลอาร์ในเลทแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเลทที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามสกิโตเอเฮเรสอังเคลนิเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีม Go House อันดับ2ทีม Go Edited และอันดับ3ทีม Right Go ส่วนลีกหญิง Women League ชนะเลิศเป็นของ Suari Sensei คว้าแชมป์เป็นสมัยแรกAcademy League ชนะเลิศได้แก่ทีม Happy Genius และ School League Division A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วน Division B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรศรีรัตน์ชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนหรือหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง

0: รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 1111000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ ATIRAYA.E@MHESI.GO.TH โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700ต่อ4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยกับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยและมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยหรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยเป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูดทางปากได้แก่เมโดรเมทาโซนและบูเดโซไนยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยมักจะมาจากการใช้สเตียรอยไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็ก ส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์คือหากใช้สเตียรอยด์บนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยด์เมื่อหยุดยาหน้าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยด์เกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
9: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะเราอยู่ด้วยกันจนถึงเวลา14นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยสังเกตหรือว่าเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่กลับมีเหงื่อออกมามากจนเกินไปแล้วสงสัยไหมคะว่าการที่เรามีเหงื่อออกมามากในลักษณะแบบนี้เรานั้นเป็นโรคอะไรหรือไม่นะคะแม้ว่าในช่วงหน้าร้อนแน่นอนค่ะว่าเหงื่อก็จะออกมากเป็นพิเศษอาบน้ำเสร็จแป๊บเดียวนะคะก็กำลังจะแต่งตัวเหงื่อนั้นก็ออกแล้วถ้าหากว่าใครสงสัยว่าเหงื่อออกเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญญาณของโรคอะไรที่ทำให้เหงื่อออกมากก็มาติดตามรับฟังกันได้นะคะในช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวค่ะทำให้เหงื่อออกอันนี้พอเข้าใจได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วร่างกายของคนเราก็จะขับเหงื่อออกมาเกือบ1ลิตรหรือว่าประมาณ 1-2 ลิตรต่อวันขึ้นอยู่กับวันนั้นทำกิจกรรมเรียกเหงื่อเยอะหรือน้อยเท่าไหร่นั่นแหละค่ะบวกกับสภาพอากาศในแต่ละวันว่าร้อนหรือไม่ด้วยนะคะถ้าว่าปริมาณเหงื่อของบางคนดูคร่าวๆแล้วน่าจะมากกว่าเกณฑ์ปกติดังกล่าวทำให้หลายคนอาจจะหวั่นใจนะคะว่าอาการที่เป็นนั้นจะเข้าข่ายภาวะหลั่งเหงื่อมากผิดปกติหรือไม่โดยเฉพาะบางคนที่ไม่ต้องพึ่งอากาศร้อนก็มีเหงื่อออกมากอยู่แล้วนะคะแบบนี้ต้องตรวจให้แน่ใจค่ะว่าเรานั้นเข้าข่ายภาวะหลั่งเหงื่อมากแน่หรือไม่และสาเหตุที่ทำให้เหงื่อออกมากของเราสามารถที่จะเป็นสัญญาณเตือนของโรคอะไรได้บ้างนะคะเอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักกับภาวะเหงื่อออกมากกันก่อนเลยแล้วกันค่ะภาวะหลั่งเหงื่อมากผิดปกติก็คือภาวะที่ร่างกายนั้นหลั่งเหงื่อออกมามากเกินความจำเป็นโดยจุดที่พบมากนะคะว่ามีเหงื่อออกมากนักมักจะเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้ารักแร้ทั้งนี้ภาวะหลั่งเหงื่อมากสามารถแยกสาเหตุได้ออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือภาวะเหงื่อออกมากแบบปฐมภูมิเป็นภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามนะคะและเหงื่อก็จะออกเองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะแต่มักจะจับสังเกตได้นะคะว่าเหงื่อจะออกมามากในช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืนจุดที่เหงื่อออกมากก็คือรักแร้รองลงมาก็คือฝ่าเท้าฝ่ามือค่ะแต่ถ้าว่าบางรายก็จะพบว่ามีเหงื่อออกมากในตำแหน่งอื่นอย่างเช่นหลังหูหรือว่าหนังศีรษะแต่ก็เป็นกรณีที่พบได้ไม่บ่อยนักนะคะอย่างไรก็ตามจุดที่สังเกตที่สำคัญอีกอย่างว่าเราเป็นโรคเหงื่อออกมากผิดปกติหรือไม่แพทย์ก็จะดูก็ต่อเมื่อผู้ป่วยนั้นมีเหงื่อออกหรือว่ามีอาการข้างต้นโดยที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆร่วมด้วยนะคะโดยเป็นการติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปมีตำแหน่งที่มีเหงื่อออกมากผิดปกติเหมือนกันทั้งสองข้างของร่างกายทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอาการเหงื่อออกมากที่เป็นอยู่นะคะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเหงื่อออกมือมากจนหยิบจับอะไรไม่ถนัดไม่สามารถที่จะจับปากกาเขียนหนังสือได้เป็นต้นค่ะมีเหงื่อออกมากอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งอาการนั้นเกิดก่อนอายุ25ปีค่ะแล้วก็มีประวัติคนในครอบครัวนั้นป่วยเป็นโรคนี้ด้วยภาวะที่2นะคะประเภทที่2ก็คือภาวะเหงื่อออกมากแบบทุติยภูมิค่ะเป็นภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติที่มีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะอันเนื่องมาจากอาการเหงื่อออกเยอะผิดปกติมักจะเกิดจากความผิดปกติของระบบการทำงานของร่างกายค่ะหรือว่าเป็นผลข้างเคียงจากโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ซึ่งสามารถทำนายโรคได้ดังนี้ก็คือโรคอ้วนเมื่อน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะชั้นไขมันใต้ผิวหนังก็จะหนาตัวขึ้นทำให้ร่างกายนั้นระบายความร้อนได้ไม่ดีค่ะจำเป็นจะต้องระบายความร้อนภายในร่างกายออกมาในรูปแบบเหงื่อนั้นมากกว่าคนที่น้ำหนักปกตินั่นเองค่ะและก็ยังเป็นโรคไทรอยเป็นพิษด้วยนะคะไทรอยเป็นพิษก็คือความผิดปกติของต่อมไทรอยที่ทำงานมากเกินไปซึ่งจะกระตุ้นฮอร์โมนในร่างกายให้ผิดปกติไปด้วยค่ะคนที่เป็นโรคไทรอยเป็นพิษจึงจะมีอาการเหงื่อออกมากผิดปกติในบางรายแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีอาการมือสั่นใจสั่นน้ำหนักลดลงผิดปกติทั้งที่กินจุร่วมด้วยนะคะจึงจะสันนิษฐานถึงโรคนี้ได้และยังรวมไปถึงโรคเบาหวานค่ะอาการเหงื่อออกมากผิดปกตินั้นเป็นอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานนะคะโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากเพราะว่าผู้ป่วยนั้นอาจจะเป็นลมหรือว่าหมดสติได้นะคะดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานควรพกของหวานติดตัวไว้ในยามที่ร่างกายนั้นส่งสัญญาณ
ว่าระดับน้ำตาลในเลือดกำลังลดต่ำลงอย่างนี้ด้วยค่ะโรคจากการติดเชื้อก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นโรคมาลาเรียและวัณโรคเมื่อเกิดอาการติดเชื้อจนไข้ขึ้นสูงนะคะร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมามากนั่นเองค่ะโรคพาร์กินสันก็เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองทำให้ร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทได้ค่ะผู้ป่วยโรคนี้นะคะจึงมีอาการเหงื่อออกมากผิดปกติร่วมกับอาการมือสั่นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆร่วมด้วยนะคะภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะก็ทำให้มีอาการเหงื่อออกมากเช่นกันร่วมกับอาการปวดแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมซึ่งตรงนี้ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะคะก็ทำให้คุณนั้นมีเหงื่อออกมามากเช่นเดียวกันลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีเหงื่อออกมามากกว่าปกติและมีไข้เรื้อรังรักษาไม่หายขาดสักทีในลักษณะเช่นนี้ล่ะค่ะให้สงสัยไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นสัญญาณของโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบก็เป็นได้ภาวะวัยทองค่ะฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปและไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ในวัยหมดประจำเดือนนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีเหงื่อออกมามากถ้าหากว่าใครมีอาการร้อนวูบวาบบ้านหมุนหงุดหงิดบ่อยและมักพบว่ามีเหงื่อออกในตอนกลางคืนนะคะนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าวัยทองมาเคาะประตูแล้วก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่เป็นสาเหตุให้เหงื่อออกมามากก็คือการตั้งครรภ์ค่ะฮอร์โมนในร่างกายจะเปลี่ยนไปนะคะก่อให้เกิดอาการเหงื่อออกมากในบางรายผลข้างเคียงจากยาบางชนิดค่ะเช่นยาแก้ปวดชนิดพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดชนิดผสมมอร์ฟีนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงยารักษาโรคเบาหวานและยารักษาอาการจิตเวชบางชนิดค่ะความวิตกกังวลความเครียดก็อาจจะทำให้บางคนนั้นมีเหงื่อออกได้นะคะเหงื่อนั้นออกมากกว่าปกติด้วยค่ะทั้งนี้ในส่วนของวิธีการแก้เหงื่อออกมากผิดปกตินั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

ำหรับวิธีการแก้เหงื่อออกมากผิดปกตินั้นการรักษาโรคนี้นะคะจะแบ่งได้ตามสาเหตุของอาการหลังเหงื่อมากก็คือภาวะที่1ภาวะเหงื่อออกมากแบบปฐมภูมิค่ะสามารถรักษาด้วยการใช้ยานะคะหรือว่าการฉีดสารที่จะบรรเทาอาการเหงื่อออกมากเกินไปแต่ถ้าว่าวิธีนี้อาจจะรักษาได้ไม่หายขาดค่ะแต่ก็เป็นวิธีการรักษาแบบประคับประคองไปเรื่อยๆอีกวิธีหนึ่งที่ใช้การรักษาเหงื่อออกมากนะคะอย่างได้ผลก็คือการผ่าตัดด้วยกล้องค่ะซึ่งอาศัยหลักการศึกษากลไกการหลั่งเหงื่อของร่างกายที่เกิดจากการสั่งการโดยสมองนะคะผ่านระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วก็ส่งสัญญาณไปตามเส้นประสาทย่อยๆผ่านปมประสาทค่ะไปถึงปลายทางที่บริเวณตอมเหงื่อให้มีการหลั่งเหงื่อออกมามากนั่นเองค่ะส่วนระดับที่2นั่นคือภาวะเหงื่อออกมากแบบทุติยภูมินะคะเนื่องจากอาการเหงื่อออกมากเป็นผลพวงจากโรคที่เป็นอยู่ดังนั้นการรักษาอาการเหงื่อออกในกรณีนี้นะคะจึงต้องอิงการรักษาโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นั่นแหละค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็อยู่ที่แพทย์ผู้ทำการรักษาโรคประจำตัวในแต่ละรายนั่นแหละค่ะโดยบางคนอาจจะทำแค่การปรับเปลี่ยนยาที่เป็นสาเหตุของอาการเหงื่อออกเช่นยารักษาโรคความดันโลหิตหรือว่ายารักษาโรคเบาหวานเท่านั้นนะคะอาการเหงื่อออกมากก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนวิธีการดูแลร่างกายคนที่มีเหงื่อออกมากนะคะก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าหลวมสบายระบายอากาศได้ดีค่ะอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งหรือว่ามากกว่านี้นะคะเตรียมเสื้อผ้าสำรองติดตัวไว้สำหรับการผัดเปลี่ยนโดยเฉพาะถุงเท้าและเสื้อค่ะดูแลเท้าให้แห้งอยู่เสมอไม่อับชื้นนะคะเพื่อเลี่ยงการสะสมของเชื้อราสลับใส่รองเท้าวันละคู่ค่ะแล้วก็ควรทำให้รองเท้าที่ใส่นั้นแห้งสะอาดไม่อับอยู่เสมอพยายามถอดรองเท้าบ่อยๆเท่าที่มีโอกาสค่ะเลือกทานอาหารที่ไม่เพิ่มเหงื่อนะคะเช่นไม่ทานรสเผ็ดจัดไม่ทานอาหารที่มีกลิ่นฉุนที่อาจจะทำให้เหงื่อนั้นมีกลิ่นแรงเช่นกระเทียมต้นหอมหัวหอมค่ะควบคุมน้ำหนักอยู่เสมอแล้วก็พบแพทย์ตามนัดเสมอด้วยค่ะส่วนการป้องกันโรคเหงื่อออกมากนั้นยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนนะคะแต่อย่างน้อยการที่เรานั้นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงควบคุมอาหารหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำก็น่าจะลดโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคอ้วนและก็โรคเรื้อรังอย่างอื่นที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคเหงื่อออกมากผิดปกติได้นะคะที่สำคัญก็คือควรต้องดูแลรักษาสุขอนามัยของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอด้วยค่ะ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ที่ให้วิตามินซีค่ะในช่วงที่อากาศแบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเป็นหวัดใช่ไหมคะซึ่งเมื่อเราเป็นหวัดก็อาจจะมีคนบอกว่าให้เรานั้นหาวิตามินซีมาทานมากๆจะได้หายหวัดเร็วๆแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคหวัดที่อาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีกด้วยค่ะซึ่งแหล่งวิตามินซีที่หาทานได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือเป็นบรรดาผลไม้ทั้งหลายนี่แหละค่ะโดยร่างกายของคนเราก็ต้องการวิตามินซีนะคะประมาณวันละ 60-90 มิลลิกรัมค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตัวเราเองนั้นได้รับวิตามินซีเพียงพอหรือเปล่าแล้วควรจะทานผลไม้อะไรที่ให้วิตามินซีสูงๆแบบที่เราไม่ต้องพึ่งพาอาหารเสริมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะให้วิตามินซีสูงกว่าผลไม้ทั่วไปหรือเปล่าวันนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าผลไม้ทั้ง10ชนิดต่อไปนี้นั้นมีผลไม้ชนิดใดบ้างที่ให้วิตามินซีที่สูงค่ะมาดูชนิดแรกเลยนั่นคือมะขามป้อมที่เขาว่ากันนะคะว่ามะขามป้อมนั้นเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในโลกไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลยล่ะค่ะเพราะว่าข้อมูลจากกองโภชนาการกรมอนามัยได้ยืนยันค่ะว่าในมะขามป้อมสด100กรัมนะคะจะมีวิตามินซีแฝงอยู่ถึง276มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะถ้านำเอาผลมะขามป้อมไปคั้นน้ำดื่มก็ยังมีวิตามินซีสูงกว่าน้ำส้มคั้นถึง20เท่าด้วยสรรพคุณอย่างนี้นะคะมะขามป้อมเลยมีฤทธิ์ในการแก้หวัดได้ชะงัดเลยทีเดียวแถมยังช่วยละลายเสมหะแล้วก็แก้ไอให้อีกด้วยค่ะชนิดที่2นะคะก็คือมะขามเทศนอกจากมะขามป้อมแล้วนะคะมะขามเทศนี่แหละค่ะก็มีวิตามินซีสูงเป็นอันดับต้นๆของผลไม้ของไทยเลยล่ะค่ะและที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะมะขามเทศยังมีวิตามินอีด้วยซึ่งปกติแล้ววิตามินอีมักไม่ค่อยพบในผลไม้เท่าไหร่ค่ะแต่เมื่อมะขามป้อมมีทั้งวิตามินซีและก็วิตามินอีมาประสานกันก็จะเป็นการผนึกกำลังค่ะในการช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากถ้าหากว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะคะก็รีบหามะขามเทศมาทานได้เลยค่ะเพราะมะขามเทศนั้นมีเส้นใยอาหารมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้ง่ายขึ้นแน่นอนค่ะชนิดที่3ก็คือฝรั่งค่ะถึงจะเป็นผลไม้รสฝาดแต่ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าฝรั่งนั้นเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากเหมือนกันค่ะโดยในเนื้อฝรั่งสดประมาณ100กรัมหรือว่าประมาณ1ผลกลางนี่นะคะจะมีวิตามินซีมากถึง160มิลลิกรัมค่ะซึ่งเกินพอต่อความต้องการของร่างกายใน1วันอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ควรจำไว้นั่นคืออย่าปอกเปลือกของฝรั่งเลยทีเดียวเพราะวิตามินซีนั้นอยู่ที่เปลือกนี่แหละค่ะแล้วก็ควรทานฝรั่งที่เจริญเต็มที่และก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เพราะว่าวิตามินซีที่ผิวแล้วก็เนื้อของฝรั่งจะค่อยๆลดลงเมื่อผลสุกนั่นเองค่ะชนิดที่4นะคะผลไม้ชนิดนี้ก็คือกีวีค่ะเนื้อสีเขียวสดใสแสนอร่อยของกีวีนั้นมีวิตามินซีสูงไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยกีวี100กรัมนั้นจะให้วิตามินซีประมาณ105มิลลิกรัมหรือถ้าเป็นกีวี2ผลก็จะให้วิตามินซีประมาณ137มิลลิกรัมค่ะแถมยังมีกากใยอาหารมากอุดมไปด้วยโพแทสเซียมทองแดงแล้วก็โฟเรตแคลอรี่ต่ำอีกต่างหากนะคะแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะชนิดที่5ผลไม้ชนิดนี้คือลิ้นจี่ค่ะผลไม้หวานฉ่ำรสเปรี้ยวอมหวานชนิดนี้นะคะให้วิตามินซีถึง71มิลลิกรัมต่อ100กรัมค่ะเลยมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงหลอดเลือดป้องกันโรคกระดูกแล้วก็ฟันแก้ไอเรื้อรังแก้คัดจมูกได้แต่ก็มีข้อเตือนนะคะว่าอย่าทานมากจนเกินไปเพราะว่าในเนื้อลิ้นจี่นั้นมีสารประกอบชนิดหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดอาการร้อนในได้เหมือนกันพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะว่าผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงอีก5ชนิดที่เหลือนั้นมีอะไรบ้างค่ะ

ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงๆในการช่วยในเรื่องของอาการหวัดค่ะชนิดที่6นั่นคือมะละกอสุกเนื้อของมะละกอสุก100กรัมนะคะมีวิตามินซีราวๆ70มิลลิกรัมค่ะซึ่งช่วยรักษาโรคลักกระปิดลักกระเปิดโรคเลือดออกตามไรฟันได้นอกจากนั้นมะละกอยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะช่วยปราบอาการท้องผูกได้ชะงัดเลยทีเดียวแนะนำนะคะว่าเวลาปอกเปลือกไม่ควรปอกหนาจนเกินไปค่ะเพราะว่าที่บริเวณเปลือกและก็ใต้ผิวเปลือกนั้นมีสารที่ไม่มีสีมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างยอดเยี่ยมสะสมอยู่ในนั้นค่ะชนิดที่7ค่ะสตรอเบอรี่ผลไม้สีแดงรสเปรี้ยวอมหวานชนิดนี้นะคะเพียงแค่100กรัมค่ะคุณจะได้รับวิตามินซีถึง66มิลลิกรัมและสีแดงสดของสตรอเบอรี่นะคะอุดมไปด้วยซูเปอร์ไฟเบอร์แพคตินค่ะช่วยลดคอเลสเตอรอลอีกทั้งยังช่วยดูแลสุขภาพเหงือกแล้วก็ฟันดับกลิ่นปากขัดฟันให้ขาวได้อีกด้วยค่ะชนิดที่8ค่ะก็คือเงาะหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าเงาะนั้นมีวิตามินซีเหมือนกันแต่ก็ขอบอกให้รู้เนี่ยนะคะว่าเงาะ100กรัมนั้นให้วิตามินซีประมาณ53มิลลิกรัมค่ะสรรพคุณของเงาะนั้นก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวช่วยรักษาอาการอักเสบในช่องปากได้แก้อาการท้องร่วงชนิดรุนแรงแต่ก็มีข้อแม้นะคะว่าอย่าทานเงาะมากเกินไปเพราะเงาะนั้นมีสารแทนนินสูงค่ะถ้าหากว่าทานมากไปก็อาจจะปวดท้องท้องอืดท้องผูกได้เหมือนกันและก็ไม่ควรทานเม็ดของเงาะด้วยนะคะเพราะว่าเม็ดของเงาะนั้นมีพิษทานแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะผลไม้ชนิดที่9ก็คือส้มโอส้มโอนั้นมีรสอร่อยนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่สามารถนำไปทำกับข้าวได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของยำสลัดส้มตำและก็ส้มโอนี่แหละค่ะให้วิตามินซีประมาณ44มิลลิกรัมต่อ100กรัมทานแล้วก็ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันแก้หวัดแก้ไอขับเสมหะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อทั้งยังช่วยลดอาการจุกเสียดและก็แน่นท้องได้ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือพุทราค่ะปิดท้ายที่ผลไม้ไทยๆอย่างพุทรานี่แหละค่ะซึ่งมีรสชาติฝาดๆเปรี้ยวๆและก็ให้วิตามินซีพอๆกับส้มโอเลยทีเดียวสรรพคุณของพุทรานะคะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านสารอนุมูลอิสระแล้วในพุทรานะคะก็ยังมีเส้นใยอาหารมากช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีค่ะแถมเวลาทานก็ทำให้อิ่มเร็วด้วยนอกจากนี้ก็มีการวิจัยพบว่าพุทราค่ะมีสรรพคุณช่วยบำรุงประสาทป้องกันอาการผนังเส้นเลือดแข็งตัวและก็ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับด้วยค่ะและก็ไม่ใช่แค่ผลไม้เท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะยังมีผลไม้อีกหลายชนิดเลยทีเดียวที่มีวิตามินซีสูงอย่างคาดไม่ถึงอย่างเช่นมะรุมก็มีวิตามินซีสูงถึง272มิลลิกรัมพริกหวานพริกแดงบรอกโคลีก็ให้วิตามินซีหลักร้อยมิลลิกรัมเช่นกันค่ะรู้แล้วนะคะก็ทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีกันให้มากๆค่ะโดยเฉพาะสาวๆเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทในการสร้างคอลลาเจนและก็ยังซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ลดริ้วรอยคุณในประโยชน์ดีๆแบบนี้นะคะก็หาได้จากธรรมชาติค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาหารเสริมเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะในการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊งเพ
6: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าว
11: รายละเอียดครับ
12: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวบินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: พา
4: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
16: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
15: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครสนเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือคู่สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: PEA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: ทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สภะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกระเมืองมวนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันมันเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกันทยาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่13ตุลาคม2569วันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดราชการนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีการจัดพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและก็วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งก็มีการจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลพื้นอุดมนะครับก็ได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ซึ่งภายในพิธีนะครับก็มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปออกรับบิณฑบาตจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะครับก็ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะกล่าวถวายราชสดุดีและก็ยืนสงบนิ่งเป็นระยะเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งทุกๆปีนะครับวันที่13ตุลาคมก็เป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อฮื้อประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและก็ประเทศชาติตลอดรัชสมัยนะครับนี่ก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับทุกวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับวันนี้นะครับก็มาปาการตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในส่วนของข่าวสารวันนี้นะครับก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่ในช่วงนี้นะครับตอนเจ้าๆนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นและก็ช่วงบ่ายอากาศก็ค่อนข้างที่จะฮ้อนถึงฮ้อนจัดนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันตัวนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้ก็มีฝนร้อยละสาวของพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนและก็ลำปางนะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศ7วันต่างหน้านะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็อยู่ในช่วง33ถึง36องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง20ถึง22องศาเซลเซียสนะครับส่วนโอกาสในการเกิดฝนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็อยู่ที่ร้อยละ10ไปจนถึงร้อยละ40ของพื้นที่โดยในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีปริมาณฝนที่อย
ู่ที่ร้อยละ 40% นะครับของวันที่16ถึง17ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนำมื้อผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กราบขอสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในเรื่องของงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับซึ่งทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับได้มีการจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี่นะครับเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและบริการล้านนาสู่ตลาดไทยและก็ต่างประเทศอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในส่วนของทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับจังหวัดลำปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนก็ได้มีการเปิดงานลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลโดยได้มีการผสานท้องถิ่นสู่สากลนะครับก็เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดงานนะครับซึ่งงานดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งสู่ตลาดระดับประเทศและก็นานาชาติตุยนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพและก็อัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งภูมิปัญญาวัฒนธรรมงานหัตถกรรมอาหารการท่องเที่ยวตลอดจนสินค้าและบริการที่มีคุณภาพซึ่งการเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้ง4จังหวัดจึงเป็นพลังสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและก็ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและก็เปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าใหม่โดยสิ่งสำคัญของลานาเอ็กซ์โปปีนี้ก็คือการต่อยอดจากการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมนักยิ่งขึ้นโดยใช้การเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ประกอบการคู่ค้าทั้งในและก็ต่างประเทศตัวนะครับซึ่งในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของ54หน่วยงานมีพื้นที่จัดแสดงและก็จำหน่ายสินค้ากว่า 1,161 บูธครอบคลุม13โซนแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการขายศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมบนเวทีกลางและการแสดงของศิลปินตลอดทั้ง7วันนะครับซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า200ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โป2026ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจนะครับร่วมสัมผัสเสน่ห์ของลานนาเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เวลา 10:00 นถึง 20:00 นนะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: IMF World Bank Group.
1: รับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตือแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเมื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยแห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยแห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้า

ับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีล้านนานำมาผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งเดือนนี้นะครับก็คือเดือนเกียงก็คือเดือนหนึ่งเหนือตามปฏิทินล้านนาก็ตรงกับเดือนตุลาคมในปฏิทินสากลซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวนะครับธรรมชาติก็เริ่มปรับโฉมผู้คนในอดีตจึงใจเดือนนี้เป็นวาระแห่งการเริ่มต้นทางด้านการเกษตรพิธีกรรมและวิถีชีวิตตลอดเดือนเกียงก็จะมีประเพณีสำคัญหลายประการนะครับที่ได้มีการสืบทอดกันมานะครับว่าจะเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะประเพณีทอดกฐินประเพณีจุลกฐินประเพณีทอดผ้าป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประเพณีที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นนะครับหลังวันออกพรรษานะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฐินนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งกฐินนะครับก็เป็นพิธีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยนะครับมีมาเมื่อนมาแล้วนะครับโดยมีทั้งพิธีหลวงแล้วก็พิธีราชโดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ก็จะจัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปีและก็ในส่วนของพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็จะมีการถวายกฐินเกือบทุกวัดในแต่ละปีเช่นกันนะครับซึ่งกฐินนะครับก็มีกำหนดระยะเวลาการถวายโดยจะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นๆนั่นบ่ได้นะครับซึ่งระยะเวลาก็จะมีเพียงแค่1เดือนเต่าอั้นก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12หรือว่าวันเพ็ญเดือน12ระยะเวลานี้ห้องว่ากฐินการก็คือระยะเวลาทอดกฐินหรือว่าเทศกาลทอดกฐินนะครับซึ่งความหมายความสำคัญของการถวายกฐินนะครับก็คือกฐินเป็นทรัพย์บาลีซึ่งแปลตามทรัพย์ว่าไม้สะดึงหรือว่ากรอบไม้หรือว่าไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณซึ่งผ้าที่เย็บสำเร็จจากกฐินหรือไม้สะดึงแบบนี้ห้องว่าผ้ากฐินก็คือผ้าเย็บจากไม้แบบนะครับซึ่งความเป็นมาของกฐินนะครับก็เกิดขึ้นนะครับจากภิกษุชาวเมืองปาทารัตนะครับ30รูปได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแต่ยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถีก็ถึงวันเข้าพรรษาเหกรนะครับพระสงฆ์ทั้ง30รูปจึงจำเป็นต้องจำพรรษาที่เมืองสาเกตในระหว่างทางนะครับพอออกพรรษาแล้วนะครับภิกษุเหล่านั้นจึงได้ออกเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาด้วยความยากลำบากเพราะว่าฝนตกชุกชุมเมื่อเดินทางมาถึงวัดเชตวันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามถึงความเป็นอยู่และก่อการเดินทางเมื่อทราบความลำบากนั้นจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสสามารถที่จะรับผ้ากฐินได้นะครับซึ่งชนิดของกฐินในประเทศไทยนะครับก็มีก็คือจุลกฐินก็เป็นคำห้องการทอดกฐินที่ต้องทำตามต้องทำด้วยความเร่งด่วนโดยอาศัยความสามัคคีของผู้มีศรัทธาจำนวนมากเพื่อที่จะผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียวกล่าวก็คือต้องเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้ายตัดเย็บย่อมและถวายให้พระสงฆ์การกฐินให้เสร็จภายในเวลาเจ้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของแห่งวันหนึ่งดังนั้นโบราณจึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐินมีอนิสงส์นักเพราะว่าต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดามหากฐินนะครับขออภัยนะครับมากกว่ากฐินแบบธรรมดาก็คือมหากฐินภายในระยะเวลาอันจำกัดโดยจุลกฐินนี่นะครับปัจจุบัน
มักจะเป็นงานใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งประเพณีทอดจุลกฐินนะครับก็เป็นประเพณีที่ปะเฉพาะในประเทศไทยและก่อนลาวบปากฏประเพณีการทอดกฐินที่นี่ในประเทศพุทธเถรวาทประเทศอื่นสำหรับประเทศไทยนะครับก็มีหลักฐานว่ามีการทอดจุลกฐินมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาดังปรากฏในหนังสือคำฮึกการของชาวกรุงเก่านะครับส่วนจุลกฐินนะครับปัจจุบันก็เป็นประเพณีการทำจุลกฐินนิยมทำกันเฉพาะชุมชนภาคเหนือและก็อีสานเท่าอันโดยอีสานจะห้องกฐินนี่ว่ากฐินแล่นก็คือจุลกฐินบ่ใจทรัพย์ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกซึ่งข้อมูลของการทำจีวรให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับก็ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์กล่าวถึงพระพุทธเจ้ารับสั่งในคณะสงฆ์ในวัดเชตวันร่วมมือกันทำผ้าไตรจีวรเพื่อถวายเป็นพระอนุรุตผู้ที่มีจีวรเก่าเงื่อใจเกือบประได้แล้วนะครับโดยครั้งนั้นก็เป็นงานใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงช่วยทำผ้าไตรจีวรตุยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของจุลกฐินนะครับส่วนมหากฐินนะครับก็เป็นทรัพย์ที่ห้องเพื่อที่จะหมายถึงการทอดกฐินที่มีบริวารกฐินนักโดยบ่ต้องทำเร่งด่วนเหมือนจุลกฐินมหากฐินก็คือกฐินทอดถวายตามวัดต่างๆในประเทศไทยในปัจจุบันก็จะมีการรวบรวมจตุปัจจัยทายธรรมและก็สิ่งของต่างๆเพื่อที่จะนำไปเป็นเครื่องประกอบในงานกฐินถวายแก่พระสงฆ์เพื่อที่จะนำไปพำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนี่ก็เป็นในส่วนของกฐินนะครับนำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันจากข้อมูลจากอาจารย์สนันทพุทธิสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอัมลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาคอสทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีมThailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงก๊อกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่ธ การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสระพมมารายงาน
1: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
8: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: อืมไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจ๊งเพ่
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายนอมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพ ชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม
10: ่นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรปจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: านขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
5: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

คุณฟังค่ะวันนี้วันอังคารค่ะ Want to look up to I never found anyone who fulfilled วันนี้อังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ค่ะค่ะเป็นวันที่ประสบนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่านะคะจะได้ร่วมกันค่ะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ

่ะวันนี้นะคะตำรวจภูธรภาค 5และก็หน่วยงานในสังกัดค่ะก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569นะคะซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5ค่ะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะก็ในแต่ละจังหวัดก็มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569นะคะก็อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการจัดพิธีนะคะซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในการนี้นะคะท่านทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ค่ะซึ่งต้องบอกว่าในทุกๆจังหวัดนะคะก็จะร่วมกันนะคะจัดพิธีและในส่วนของตำรวจภูธรภาค 5และก็หน่วยงานในสังกัดนะคะก็จะได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในทุกพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งภายในพิธีนะคะจะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพระเทพมังคลาจารย์นะคะนำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปออกรับบิณฑบาตนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะกล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะคุณฟังคะทุกวันที่13ตุลาคมของทุกๆปีนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดรัชสมัยค่ะซึ่งหน่วยงานในสังกัดของตำรวจภูธรภาค 5นะคะซึ่งเรามีสถานีตำรวจในสังกัด159แห่งก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งเขาก็จะมีการจัดพิธีในทุกอำเภอทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเนาะนะคะแต่ก็มีสถานศึกษาบางแห่งเปิดเรียนในวันนี้นะคะแต่หลายๆแห่งเนี่ยก็ปิดเหมือนกันแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยก็ทำให้วันนี้เนี่ยสภาพการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะถึงแม้ว่าจะยังคงมีปริมาณรถค่อนข้างมากแต่ก็ในเรื่องของสภาพการจราจรในวันนี้นะคะก็เป็นไปได้อย่างคล่องตัวเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณฟังค่ะช่วงนี้ไม่มีฝนเนาะนะคะแต่ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะก็ยังอยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะเพราะว่ากฎจราจรเนี่ยคือกฎแห่งความปลอดภัยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะก็เดินทางปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดทำการนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะคะพุธที่14ตุลาคม2569นะคะที่ตำรวจภูธรภาค 5ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 11:00 น.นะคะท่านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5นะคะก็จะได้เป็นประธานในการแถลงข่าวนะคะซึ่งก็จะมีการสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5นะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน13วันแรกนะคะของเดือน
ุลาคม2569ก็ต้องบอกว่าตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดมีผลการจับกุมคดียาเสพติดโอ้โหเป็นจำนวนหลายคดีเลยนะคะแล้วก็เป็นคดีรายสำคัญด้วยสามารถตรวจยึดของกลางไม่ว่าจะเป็นยาบ้านะคะเป็นไอซ์เนี่ยโอ้โหเป็นจำนวนมากเลยนะคะอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นปีงบประมาณ2570นะ13วันนะคะเราก็สามารถจับกุมคดีรายสำคัญเนี่ยได้เป็นจำนวนมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็จะมีการแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะคะซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นในเวลา 11:00 น.ณห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและในทุกๆวันพุธเช่นกันนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5เราก็มีกิจกรรมนะคะคัดแยกขยะนะคะลดโลกร้อนดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ร่วมกันคัดแยกขยะจากที่บ้านเนาะมีการแยกประเภทนะคะเป็นกระดาษเป็นพลาสติกนะคะเป็นขวดแก้วเป็นโลหะอะไรแบบเนี้ยนะคะพอเราแยกเป็นแต่ละประเภทนะคะสะสมไว้ปริมาณหนึ่งนะคะก็นำไปขายเนาะที่ร้านขายของเก่าค่ะก็จะทำให้เรามีรายได้กลับเข้ามาด้วยและที่สำคัญนะเป็นการลดปริมาณขยะในภาพรวมคุณผู้ฟังลองคิดดูนะถ้าแต่ละบ้านน่ะนะคะร่วมกันแยกขยะทุกบ้านเลยนะคะแล้วเราก็เอาขยะที่เราแยกแต่ละประเภทเนี่ยนะคะไปขายบ้างละหรือว่าอย่างเช่นทุกวันพุธนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5เรามีโครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อนเราก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะพอแยกขยะจากที่บ้านแล้วเนี่ยนำเอาขยะพลาสติกนะคะมาแลกนะคะเป็นผักสดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากบริษัทซันสวิทจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีผู้ให้การสนับสนุนโอ้โหนะคะก็นอกจากเราจะเอาขยะนะคะมาแลกเป็นผักสดเอาไปประกอบอาหารนะคะเป็นรับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเรายังได้ช่วยนะคะเอาขยะพลาสติกเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะเพราะว่าตำรวจภูธรภาค5เนี่ยก็จะรวบรวมขยะที่ได้จากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ร่วมกิจกรรมข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะนำเอาขยะพลาสติกเหล่านี้ไปมอบให้กับโครงการ Green Road นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะก็มีท่านดร.เป้านะคะเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการซึ่งท่านก็จะเอาขยะพลาสติกเนี่ยไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลนะคะแล้วก็ผลิตออกมาใหม่จากขยะพลาสติกรีไซเคิลออกมาเป็นอิฐบล็อกปูพื้นถนนโอ้โหนะคะเปลี่ยนขยะไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะเพราะว่าท่านดร.เป้าบอกว่าเนี่ยเวลาที่เอารีไซเคิลออกมาแล้วนะคะเป็นในเรื่องของอิฐบล็อกปูพื้นถนนเนี่ยก็จะนำเอาไปปูพื้นถนนนะคะอย่างเช่นในอุทยานแห่งชาติต่างๆวัดวาต่างๆโอ้โหนะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็สวยงามนะคะลดปริมาณขยะในภาพรวมแต่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมด้วยนะคะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยสำหรับท่านดร.เป้านะคะแล้วก็เราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะคัดแยกขยะพอเราทำแบบนี้เป็นประจำนะคะก็จะทำให้ปริมาณขยะในภาพรวมเนี่ยลดลงเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวในอนาคตนะคะอาจจะมีหลายท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะทำให้ได้แบบว่าไม่มีขยะเลยในแต่ละบ้านโอ้โหนะคะโอ้อันนี้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะก็จะทำให้เราได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ด้วยค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่านะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะก็มาฟังผลงานเพลงนานมากๆเลยหลายคนบอกว่าเกิดไม่ทันนะคะแต่ต้องบอกว่าถึงแม้เพลงนี้จะนานมากแล้วนะแต่หยิบมาเปิดทีไรก็ยังคงความไพเราะค่ะมาฟังผลงานเพลงของคีรีบูลนะคะเพลงที่ชื่อว่าปลูกรักค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าปลูกรักนะคะก็เป็นผลงานเพลงของคีรีบูนนะคะโอ้เพลงนี้นานมากแล้วนะคะเชื่อเลยนะคะหลายๆท่านบอกว่าเกิดไม่ทันจริงๆนะคะแต่ต้องบอกว่าหยิบมาฟังจีไรเพลงนี้ก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยค่ะเมื่อสักครู่นะคะรับสายจากคุณผู้ฟังนะคะต้องเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยรับฟังรายการอยู่ที่อำเภอสันป่าตองนะคะแล้วก็อยากจะนำเอาขยะพลาสติกนะคะที่คุณแม่เนี่ยเขาคัดแยกขยะจากที่บ้านนะคะก็ฝากคุณแม่นะคะว่าเอาไปฝากไว้ที่ตู้ยามตำรวจใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะคัดแยกขยะนะคะอาจจะไม่สะดวกเนาะที่จะมาร่วมกิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะแต่ก็หากว่าอยู่ใกล้กับตู้ยามตำรวจนะคะหรือว่า police box อยู่ใกล้จุดไหนหรือว่าอยู่ใกล้สถานีตำรวจแห่งไหนนะคะสามารถนำไปที่สถานีตำรวจนั้นๆได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณฟังค่ะวันนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยไม่หยุดนะคุณผู้ฟังค่ะยังคงหลอกลวงพี่น้องประชาชนในทุกรูปแบบดังนั้นนะคะอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้ร่วมกันนะคะที่เราจะช่วยกันลดจำนวนคดีเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์ลงนะคะด้วยการที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะพอรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเนาะนะคะเราก็ช่วยกันบอกต่อค่ะบอกเล่าให้คนในครอบครัวบอกเล่าให้เพื่อนฟังนะคะญาติพี่น้องฟังว่าเนี่ยตอนนี้นะถ้าหากว่ามีปลายสายโทรศัพท์มาแล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องบอกว่ามุกนี้นะคะยังคงไม่หยุดนะคะยังคงมีมิจฉาชีพเนี่ยใช้มุกการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยนะคะโอ้ยังคงใช้มุกนี้หลอกลวงนะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่ในทุกๆอำเภอนะคะมิจฉาชีพก็ไปเอาทำกันบ้านมานะคะเขาก็ไปทำกันบ้านว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภออะไรนะคะเขาก็ไปทำกันบ้านมาครบถ้วนแล้วก็มีข้อมูลส่วนตัวหมดเลยชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่คือมิจฉาชีพเนี่ยต้องบอกว่ามีความพยายามที่จะแสวงหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนดังนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่อำเภอไหนของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดอะไรนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มิจฉาชีพยังคงใช้มุกนี้แล้วก็แอบอ้างค่ะเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนั้นๆที่บ้านเราตั้งอยู่นะคะแล้วก็จะอาจจะใช้มุกที่ทำให้ดูน่าเชื่อถืออู้กำเมืองนะคะแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยโทรมาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะอำเภอที่บ้านเราตั้งอยู่แล้วก็ใช้มุกเดิมค่ะบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยสะดวกหรือเปล่าที่จะเอาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปยืนยันไปยื่นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะอำเภอใกล้บ้านอาจจะมามุกนี้นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะตรวจพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าของบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะขดลวดทองแดงมันเสียข้างในเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยไปเปลี่ยนให้พรุ่งนี้อยู่บ้านหรือเปล่าอยู่ตอนกี่โมงนะคะก็จะชวนคุยเนาะนะคะแล้วคุยไปคุยมานะคะก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจริงเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยอ่ะเขาแค่ให้เราเอาเอกสารไปยื่นไปยืนยันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอใกล้บ้านแล้วเขาก็ยังนัดแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอยู่บ้านไหมอยู่กี่โมงเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนหม้อไฟให้นะคะก็เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจริงนะคะพอคุยไปคุยมามิจฉาชีพก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอแอดไลน์หน่อยค่ะเพราะว่าจะส่งข้อมูล
ไปให้ดูว่ามีหนังสือยังไม่ได้รับหนังสือใช่ไหมหนังสือส่งมาหรือยังนะคะซึ่งหลายคนก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้รับนะคะยังไม่ได้รับหนังสือมิจฉาชีพก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวแอดไลน์ละกันนะคะพอแอดไลน์เขาก็ส่งหนังสือปลอมมาค่ะเหมือนรูปแบบของหนังสือจากการไฟฟ้าเลยนะคะไม่ว่าจะมีโลโก้มีลายน้ำนะคะที่สำคัญหนังสือเนี่ยนะคะที่เป็นหนังสือปลอมนะคะที่ออกจากการไฟฟ้าเนี่ยมีชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขบัตรประชาชนของเราที่อยู่ของเราครบถ้วนหมดเลยอ่ะแล้วยังไม่พอนะมีเลขมิเตอร์ผู้ใช้ไฟด้วยโอ้โหเราก็จำไม่ได้เนาะว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นแบบเนี้ยมันก็ประมาณอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็เลยมีหลายท่านเนี่ยหลงเชื่อนะคะคุยไปคุยมาเขาก็ส่งให้ดูว่าเนี่ยมีอินโฟกราฟิกนะเป็นของการไฟฟ้ามีโครงการที่จะมาเปลี่ยนหม้อแปลงเป็นระบบดิจิทัลให้นะคะเขาก็จะส่งแผ่นเนี้ยมาให้ดูทางไลน์ก็เลยทำให้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจริงๆที่โทรมาคุยแล้วก็แอดไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าไลน์เนี่ยเขาก็จะใช้โลโก้เป็นการไฟฟ้าคือปลอมได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะบอกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเช็คเงินประกันเนี่ยออกมาแล้วนะส่งให้ดูทางไลน์แล้วเช็คปลอมเนี่ยนะคะก็ระบุชื่อนามสกุลของพี่น้องประชาชนที่รับสายจากมิจฉาชีพเหมือนพอดีเลยนะคะแล้วมิจฉาชีพก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะรับเช็คก่อนเลยไหมนะคะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนให้ตามที่นัดกันเนาะกี่โมงนะคะแล้วอย่าลืมเอาเอกสารไปยื่นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะคะก็โอ้โหก็เลยทำให้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะมิจฉาชีพก็จะหลอกเรานะคะบอกว่าตอนนี้เช็คออกมาแล้วเห็นไหมส่งไลน์ให้ดูดังนั้นเนี่ยตอนนี้รับเช็คได้เลยนะวิธีการรับเช็คเนี่ยก็ให้ทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าปลอมบอกนะคะเขาก็จะให้เราจดเนาะบอกอันนี้เป็นหมายเลขเช็คนะอันนี้เป็นช่องพาสเวิร์ดของเจ้าหน้าที่โอ้โหเขาก็โม้ไปเนาะแล้วก็ให้เราจดนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าวิธีการรับเช็คนะก็ต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันธนาคารค่ะแล้วก็ให้ไปเปลี่ยนการตั้งค่าจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้เรางงเนาะแล้วก็บอกให้เราว่าอันนั้นช่องนี้นะให้กรอกเลขที่ให้จดไว้เมื่อสักครู่นะคะที่ไหนได้นะคะปรากฏว่าเขากำลังหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินออกจากบัญชีของเราค่ะไปเข้าบัญชีม้านะคะดังนั้นอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแบบนี้นะคะให้คนในครอบครัวรับทราบค่ะแล้วก็กระจายข่าวให้กับเพื่อนนะคะญาติ

มากๆนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยพอเราพักผ่อนวันนี้เต็มที่เนาะชาร์จแบตอีก1วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะนะคะเราจะได้มีพลังในการไปทำงานในการต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคของชีวิตนะคะให้ทุกท่านนะคะสู้ๆอย่ายอมแพ้นะคะตอนนี้มีอีก1เพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อีกหนึ่งเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องน่าตกใจเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่ง

เกิดขึ้นบนถนนโชตนานะคะขาออกนะคะบริเวณตรงข้ามกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยนะคะมีรถยนต์นะคะชนกันเนาะแล้วก็โอ้โหสภาพรถนะคะโอ้โหสภาพรถค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะคะก็ขอให้มีในเรื่องของความปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะไม่อยากให้มีผู้ที่ต้องมีได้รับบาดเจ็บนะคะก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังขับรถนะคะผ่านบริเวณถนนโชตนาขาออกนะคะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงมีปริมาณรถนะคะค่อนข้างที่จะติดสะสมตอนนี้ก็เพราะว่ามีรายงานการเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะคะมีรถยนต์ชนกันนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะได้ทราบนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยค่ะเพราะว่าถึงแม้วันนี้นะคะจะเป็นวันหยุดเนาะค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะสภาพการจราจรนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะรถยนต์ชนกันที่บริเวณถนนโชตนาขาออกนะคะตรงข้ามกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็หากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนขับรถผ่านเส้นทางนั้นนะคะก็จะได้ทราบว่าเอ๊ะตอนนี้ทำไมถึงปริมาณรถนะคะที่ติดสะสมเพราะว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ดังนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนค่ะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะหายไปบ้างแล้วเนาะตอนนี้นะคะก็แต่ว่าการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะก็อยากจะเน้นย้ำให้ทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสภาวะปกติด้วยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเปิดเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะคะโรงเรียนPrince Royal นะคะวิทยาลัยโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกปฐมนะคะก็จะเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมเพิ่มอีก3แห่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะทำให้มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นบริเวณหน้าสถานศึกษานะคะที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพถนนบุญเรืองฤทธิ์นะคะโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยถนนแก้วนวรัตน์โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกปฐมขออภัยค่ะแผนกมัธยมนะคะที่บนถนนมหิดลเนาะดังนั้นวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในเรื่องของปริมาณรถนะคะเพราะว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยก็จะต้องไปเรียนนะคะเพราะว่าเปิดภาคเรียนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าโรงเรียนวารีเนี่ยนะคะวันนี้ก็เปิดทำการเรียนเหมือนกันนะคะดังนั้นวันพรุ่งนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเผื่อเวลาในการเดินทางทั้งในช่วงเวลาภาคเช้าแล้วก็ช่วงโรงเรียนเลิกช่วงเย็นด้วยนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะลดความเร็วของรถนะคะเมื่อเวลาขับผ่านบริเวณสถานศึกษาด้วยรวมไปถึงระมัดระวังนะคะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่อาจจะข้ามถนนหรือว่าเดินริมทางเดินด้วยนะคะก็ทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผ่นอินโฟกราฟิกนะคะประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆแล้วก็มีการโพสต์นะคะในเพจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ที่ FCM ด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเตรียมวางแผนการเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะหลายๆโรงเรียนก็จะเริ่มทยอยเปิดภาคเรียนละเราก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะที่ในช่วงเช้าช่วงเย็นปริมาณรถก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนะคะวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาการเดินทางแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะฝนเริ่มจะห่างหายไปแล้วนะคะก็จะทำให้มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะใช้รถจักรยานยนต์ในการรับส่งบุตรหลานเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องขอย้ำเตือนนะคะว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะได้เตรียมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยเนี่ยให้กับคุณลูกๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเตรียมอุปกรณ์ป้องกันนะคะให้สำหรับ
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเองด้วยแล้วก็บุตรหลานด้วยนะคะเราก็จะได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุนะคะอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะบางทีอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงมากนะคะแต่ก็หากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เด็กๆเนาะซึ่งตัวเล็กนิดเดียวอะนะคะเราก็อยากจะให้พวกเขาปลอดภัยนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่ใช้รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการรับส่งบุตรหลานอยากให้ทุกท่านนะคะได้ให้คุณลูกๆนะคะสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของการรัดสายที่คางให้เรียบร้อยด้วยนะคะให้กระชับนะคะเพื่อหากว่าเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะที่เจ็บหนักก็จะได้เจ็บน้อยเนาะที่จะเจ็บน้อยก็จะได้ไม่เจ็บเลยนะคะฝากในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็ตอนนี้นะคะยังคงมีเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะอยากให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ในคืนนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นกันแต่เช้านะคะมีพลังที่จะทำงานสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็ต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคนะคะมีบทเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยค่ะ

ค่ะคุณฟังค่ะอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะคะเพลงที่ชื่อว่าฝันลำเอียงค่ะคุณฟังค่ะก็ตอนนี้นะคะก็นำเรียนคุณฟังนะคะว่าตอนนี้หากว่าคุณฟังนะคะกำลังใช้เส้นทางขาออกนะคะบนถนนโชตนานะคะตอนนี้มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยนะคะเป็นรถยนต์นะคะเฉี่ยวชนกับรถยนต์เนาะที่บริเวณตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ดังนั้นคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเพราะว่ามีการเกิดอุบัติเหตุนะคะบริเวณดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณฤทธิ์สมนามคุณสิริพรคุณสุชามาศคุณสิริพันธ์คุณช้างทองคุณสุรินทร์คุณพี่ดวงรัตน์นะคะพระรุ่งขัตยะคุณเด่นแล้วก็คุณโสพลด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ค่ะคุณผู้ฟังคะฝากในช่วงท้ายนะคะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะในทุกๆเรื่องนะคะตำรวจประจำภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมให้บริการคุณผู้ฟังมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะรวมทั้งเรื่องขอความช่วยเหลือสายด่วน191นะคะเราพร้อมให้บริการพร้อมรับสายคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะดังนั้นนะคะก็มีทั้งสายด่วน191แล้วก็มีสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยที่หมายเลข1599นะคะก็ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของภัยออนไลน์ที่เราอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้หลักไม่เชื่อเนาะไม่เชื่อง่ายๆค่ะใครแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเราก็ไม่เชื่อง่ายๆด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่รีบใครมาเร่งเร้าให้เรารีบโอนเงินให้เรารีบทำรายการรีบอะไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่เชื่อง่ายๆเนาะแล้วจะให้เราโอนเงินออกจากบัญชีก็ไม่ทำนะคะก็แต่ว่าถือว่าระวังอย่างเต็มที่แล้วยังเพรียงพร้ำให้กับมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือรีบโทรแจ้งที่หมายเลข1441นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะวันนี้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการรับส่งบุตรหลานนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมในเรื่องของการสวมใส่หมวกนิรภัยให้ตัวคุณพ่อคุณแม่ปกครองด้วยแล้วก็บุตรหลานด้วยค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม
8: ่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ20เป็นร้อยละ40และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึงร้อยละ50ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณร้อยละ50ถึง55ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่นภศรแก้วคำรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
9: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่แจ้งทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
10: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันนิตยาคุณสิมรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญเที่ยวงานช็อปง่วนใจโอท็อปของดีทินล้านนา
2: จุดยอดสินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ช็อปของดีชมของเด่นชิมของอร่อยและสินค้าโอท็อปอีกมากมาย
2: ร่วมสนุกกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินทุกวัน
1: 12-18 ตุลาคม2569ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: คนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760668

0: ู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเชียงเมืองเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสเนียพรตังกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ฝากเข้าไปเช็คอินกันได้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสาร Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่0532767933แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือว่าแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้หลากหลายท่านเลยก็ถือศีลกินเจหรือว่าอาจจะกินมังสวิรัตนะคะเทศกาลเจปีนี้ก็อิ่มบุญไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมลดหวานมันเค็มแล้วยิ่งผู้ที่เป็นโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดนะคะหรือว่าโรคหัวใจจะต้องมีการควบคุมปริมาณของอาหารไม่หวานจัดไม่เค็มจัดไม่มันนะคะลดหวานนี่ก็คือเลี่ยงเครื่องดื่มอาหารที่มีน้ำตาลสูงเลือกอาหารที่ใช้น้ำมันน้อยด้วยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงลดการเติมเครื่องปรุงรสเลี่ยงอาหารรสจัดที่มีโซเดียมสูงเลือกผักผลไม้ให้หลากหลายรับประทานโปรตีนจากพืชเสริมด้วยนะคะเป็นเต้าหู้เป็นถั่วผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเลือกอาหารให้ครบถ้วนแล้วก็สมดุลลดอาหารแปรรูปและอาหารเจที่มีไขมันน้ำตาลและโซเดียมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายท่านเลยที่ยังเป็นช่วงที่ถือศีลกินเจมันฝึกสมาธินะคะแล้วก็มีการเข้าไปร่วมทำบุญกันด้วยเพราะว่าอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็เราก็ทำสมาธิทำจิตใจให้เบิกบานมีพลังบวกให้กำลังใจกับตนเองนะคะรวมถึงระวังเรื่องของพริกด้วยบางท่านบอกว่ากินพริกไม่เป็นไรเป็นพริกป่นถั่วป่นนะคะถั่วลิสงป่นเนี่ยต้องระวังถั่วป่นพริกป่นใกล้ตัวอาจจะมีสารพิษที่เรามองไม่เห็นก็คือสารอัลฟาท็อกซินสารพิษจากเชื้อราสร้างขึ้นในอาหารแห้งที่มองไม่เห็นไม่มีกลิ่นนะคะถ้าได้รับต่อเนื่องปริมาณเยอะๆอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการดูนะคะถ้าทำเองจะดีถ้าเป็นถั่วลิสงต้องไม่ให้มันชื้นนะคะมันจะเป็นเชื้อราได้ต้มนึ่งทอดก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทำลายสารพิษได้หมดสำหรับสารอัลฟาท็อกซินทนความร้อนได้สูงการปรุงอาหารทั่วไปไม่สามารถกำจัดได้เพราะฉะนั้นป้องกันง่ายๆเลยเลือกซื้อของใหม่ผลิตภัณฑ์ที่ปิดสนิทซื้อในปริมาณที่พอดีนะคะเก็บในภาชนะที่สะอาดแห้งปิดสนิทแล้วก็ถ้าหากว่าพบเชื้อราสีผิดปกติมีความชื้นให้ทิ้งทั้งถุงเลยนะคะไม่ควรคัดเฉพาะส่วนที่ขึ้นราออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังแล้วก็ใส่ใจเรื่องของอาหารการกินเครื่องปรุงกันด้วยค่ะ

0: อดีตแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีบทเพลงเพราะๆนะคะที่มีการแนะนำเข้ามาทั้งบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่ทั้งบทเพลงทิ้งไปของ Only Monday เพลงความพยายามที่เป็นบทเพลงเก่าที่นำมา arrange ใหม่นะคะทักทายกันได้ค่ะที่053 276 793เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็วางแผนการเดินทางเพราะว่าช่วงนี้เชียงใหม่จัดกิจกรรมหลากหลายโซนหลากหลายสถานที่นะคะแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามกับการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อน AI ที่มีการประชุมที่จะยกระดับนะคะการสร้างงานเพิ่มรายได้ยกระดับเศรษฐกิจไทยอย่างปลอดภัยในงานประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งก็มีการนำเสนอการขับเคลื่อน AI ของไทยวันแรกในการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาต่างๆนะคะที่จะเดินหน้าเป้าหมายยกระดับการสร้างงานทั้งเรื่องของ AI in all มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจนะคะอย่างเช่น AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันหุงเงินที่ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยบริหารกิจการเพิ่มผลกำไรแล้วก็ต่อยอดข้อมูลทางธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อหรือจะเป็นมุ่งเปลี่ยนการลงทุน Data Center แล้วก็ระบบ Cloud ค่ะให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยผ่านโครงการ SkillBit ที่เชื่อมโยงการพัฒนาทักษะแรงงานกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะที่มีทั้ง42โครงการได้รับอนุมัติการสนับสนุนจำนวน 2,030 ล้านบาทครอบคลุมการฝึกอบรมแล้วก็ลดต้นทุนการเข้าถึง AI สำหรับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพด้วยนะคะรวมถึงจะมีการใช้ AI for all มุ่งช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ธุรกิจที่อาจจะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้มีการดูนะคะว่าตอนนี้จะมีการพัฒนาศักยภาพมาพร้อมกับการปกป้องซึ่งจะป้องกันเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็การหลอกลวงทางดิจิทัลด้วยเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank, IMF, ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศเพื่อให้ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลผลิตนะคะทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวด้านสุขภาพการเงินโลจิสติกการค้าปลีก SME ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูว่าจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานยังไงนะคะเพราะว่ามีเวทีที่จะพูดถึงข้อสรุปต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาให้ก้าวทันตลาดแรงงานกันด้วยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ยังคงพูดถึงการเตรียมพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานอนาคตซึ่งก็จะมีเวทีเสวนาเยาวชนที่ได้ข้อสรุปสำคัญว่าการศึกษาต้องก้าวให้ทันตลาดแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานควบคู่กับการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านการสนับสนุนการจ้างงานจากภาครัฐแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมกำหนดนโยบายตั้งแต่การออกแบบการดำเนินงานไปจนถึงการติดตามแล้วก็ประเมินผลส่วนเรื่องของเทคโนโลยีแก้จนนะคะ AI กับการเกษตรเนี่ยก็จะมีมุมมองของภาคเอกชนไทยที่ให้เห็นถึงความสำเร็จของการทำเกษตรแม่นยำที่นำ AI มาช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดภาระงานเอกสารที่ยังคงต้องอาศัยต่างๆซึ่งมีการสรุปว่ายังคงต้องอาศัยทักษะแล้วก็ประสบการณ์ควบคู่กันไปนะคะโดยมีภาครัฐเนี่ยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมถึงระดับชุมชนด้วยซึ่งเวทีเกี่ยวกับการเปิดการประชุมนะคะไม่เพียงแค่เป็นการประชุมระดับโลกอย่างของทาง IMF World Bank 2026นะคะแต่ว่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ดึงเม็ดเงินลงทุนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยทุกคนค่ะก็เป็นการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็ขับเคลื่อนอนาคตของไทยนะคะสร้างงานขยายโอกาสก้าวล้ำอย่างปลอดภัยด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เลยนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าเนาะอยู่กันไปบรรยากาศของการฟังเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเจ้าวันนี้วันหยุดของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนนะเจ้าได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านวีตุ้ยนุ้ยสวัสดีค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังกันนะเจ้ายามแรงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าอยู่กันตั้งแต่เวลานี้จนถึง1ทุ่มเป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าพักผ่อนฟังเพลงฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันได้สำหรับแรงๆที่เราได้ปะกันเนาะคุณผู้ฟังบอกว่าคุณผู้ฟังจ๋าเนี่ยยังอยู่ก็ตามขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำในวันนี้แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นทำงานกันตามปกติในวันพุธนะเจ้าน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนจะเข้ารายการนี่เปิดจิงเกิลรายการปิ้นไปปิ้นมาเนื่องจากว่าสร้างเพลงตัวเก่าบอป้าคุณผู้ฟังเจ้าเอ้ยอัจฉริยะเยอะแยะนะเจ้าจำเป็นนะคะจะเป็นได้ปิ้นจะลิ้นเอาคนเดียวเนาะคุณผู้ฟังเจ้ามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคค่ำวันนี้เจ้าภาคค่ำก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะเจ้ายังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคทะเลจีนใต้นะเจ้าส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านวันนี้เห็นค่าของปริมาณฝนในภาคเหนือตอนบนรู้สึกว่าจะขยับขึ้นมาหน่อยเนาะจากหลายวันส่งสองวันที่ผ่านมาน้องเก่งก็จะได้รายงานระดับของฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะอยู่ที่ประมาณ100%นะเจ้าแต่ว่าวันนี้เจ้ามีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่นะเจ้าส่วนมากก็ยังคงเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนแล้วก็ลำปางเนาะแต่ว่าในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนั้นภาคเหนือตอนล่างยังมีฝนหนักกว่าภาคเหนือตอนบนเฮาภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะเจ้าเนาะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกูท่านกูคนเลยนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบเจียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้ารวมถึงต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณกุท่านกุคนตี้แวะเวียนมาส่งกำลังใจมาฮึกำลังใจกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เป็นวันที่2ของงานลานาเอ็กซ์โป2026นะเจ้าแต่วันนี้เวทีของศิลปินลานาเราเริ่มต้นที่เดอะเพอนะเจ้าเดอะเพอเต็มวงโอ้โหสร้างสีสันและบรรยากาศกันไปนักเลยนะเจ้าวันนี้เป็นแฮม1วันที่ศิลปินล้านนาที่จะได้ขึ้นเวทีม่วนใจชอบม่วนใจในล้านนาเอ็กซ์โปก็คือน้องเตวิตนะเจ้าอ้าวไผ่แค่หันความหล่อและความม่วนงานของเตวิตนะเจ้าไปพอกันได้ไปส่งกำลังใจกันได้เลยเนาะพออู้ถึงเตวิตก็ต้องเลือกเพลงของเตวิตมาเปิดให้คุณผู้ฟังหวังว่าจะจำได้สำหรับงานเพลงนี้เจ้า

ิลปินเดอะเพอนะเจ้าผลงานเพลงกระแม่นละเนาะแต่วันนี้หลายท่านหลายคนอาจจะได้ฟังเพลงนี้ที่งานลานาเอ็กซ์โปเจ้าแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นคิวของเตวิดนะเจ้าวันพรุ่งนี้บดีพลาดบดีลืมสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงศิลปินไม้เมืองนะเจ้าน้องอ้อมน้องแม็กน้องวันพรุ่งนี้ที่เวทีชอบม่วนใจในลานาเอ็กซ์โปนะเจ้ามีศิลปินไม้เมืองไปสร้างความบันเทิงแน่นอนพบปะแฟนเพลงอย่างใกล้ชิดเนเจ้าเนาไปปะกันสำหรับงานลานาเอ็กซ์โปที่เวทีชอบม่วนใจเนเจ้าวันพรุ่งนี้สำหรับศิลปินไม้เมืองเนาะในช่วงเวลานี้เจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารที่จะได้อู้ได้จ๋าได้บอกต่อกันเนเจ้าสำหรับแหล่งวันนี้รอบเวียงเจียงใหม่เฮามาพอกันเจ้าว่าวันนี้เจียงใหม่บ้านเฮามีอะอย่างดีๆเกิดขึ้นพ่องเนเจ้าเริ่มต้นเจ้าวันนี้เจ้าวันใหม่เลยเนาะเจ้าสำหรับการติดตามเรื่องราวข่าวสารจังหวัดเจียงใหม่วันนี้ในช่วงเจ้าที่ผ่านมาเจ้าเพิ่นได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะเจ้าประจำปี2569ซึ่งนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการศาลทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่านะเจ้าเปิ้นก็ได้ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะเจ้าแล้วก็ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเจ้าตี้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโดยมีพระธรรมเสนาบดีนะเจ้าเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนนะเจ้าพร้อมกันนี้ส่วนราชการต่างๆก็ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชขออภัยเจ้ามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกนะถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดรัชสมัยเจ้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮือกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชนะเจ้าซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยวันนี้นอกเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วคุณผู้ฟังเจ้าทั่วประเทศเนาะทุกจังหวัดตำบลอำเภอเนี่ยเปิ้นก็จะมีพิธีที่จะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตวยนะเจ้าหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9พ่อหลวงของมูเฮาเนาะเจ้าเนาะที่ปวงชนชาวไทยบ่เคยมีไผที่จะลืมพระองค์ท่านได้เลยในวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังภารกิจต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเนาะภารกิจต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามเป็นงานที่น้องเก่งได้อู้ถึงได้บอกกันไปนอกเหนือจากที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาแล้วเจ้าคุณผู้ฟังในวันนี้เจ้านายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้สักการะพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์หรือเจ้าพ่ออินทนนท์ณยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตนะเจ้าพระเจ้าอินทวิชยานนท์นั้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7
แล้วก็เป็นพระราชบิดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะเจ้าพระองค์ก็ทรงมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนาโดยมีพระนามของพระองค์ยังได้รับการนำมาตั้งเป็นชื่อดอยอินทนนท์ซึ่งก็จะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะเจ้าพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ตั้งอยู่ที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์เจ้าซึ่งก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่ประชาชนและผู้มาเยือนเพื่อความเคารพสักการะสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับวิถีวัฒนธรรมล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเจ้าเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าเอ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเปิดเพลงของศิลปินมาตั้งแต่ศิลปินบนเวทีช่อมวนใจเนี่ยนะเจ้าตั้งแต่ตะวานี้เดอะเพอนะเจ้าวันนี้เตวิทเนาะต้องมาถึงวันพุธแน่นอนนะเจ้าหลายคนนี่เดาใจน้องเก่งถูกละต้องเป็นศิลปินของวันพรุ่งนี้แน่นอนเจ้าศิลปินไม้เมืองเนาะอยากคือการสนับสนุนศิลปินล้านนาทุกท่านทุกคนทุกเวทีเจ้า

งานจากศิลปินไม้เมืองเจ้าเนาะก็เลือกเพลงเดิมๆที่เปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่ออีกเช่นเคยนะเจ้าผ่านในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่ทวินรัญจวนนะเจ้างานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังยำแรงสำหรับวันนี้ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ที่ยังคงอยู่กับน้องเก่งนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงเวลานี้มีข่าวสารความคืบหน้าหลายท่านหลายคนอาจจะเคยได้ยินที่น้องเก่งเคยอู้ถึงเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่เนี่ยนะเจ้าวันนี้หันข่าวคราวแล้วมันต้องเอามาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟัง

วัดเจียงไฮแล้วก็สิ้นสุดที่อำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮเจ้ารวมถึงหมด26สถานีเนาะซึ่งทางรถไฟสายนี้มีงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมที่ท้าทายแล้วก็สร้างสถิติใหม่หลายจุดโดยเฉพาะอุโมงค์รถไฟฟ้า4แห่งชื่ออุโมงค์งาวจังหวัดลำปางที่มีระยะยาวกว่า 6.2 กิโลเมตรนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นจะขึ้นแท่นเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้เจ้าก็ยังมีอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเจียงไฮมีความคืบหน้าสะสมแล้วกว่า 83% แล้วนะเจ้าเพราะนั้นติดตามกันต่อไปเจ้าว่าในเรื่องของการเดินทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้นนั้นก็จะมีเพิ่มเติมกันมาอย่างแน่นอนขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาต่างไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งตัวขอบคุณเจ้าคุณอะไรเอ่ยอ่านมหันธรรมะกับแตะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้ามากดติดตามน้องเก่งตัวนะเจ้าเนาะใครติดตามน้องเก่งไว้ก็เดี๋ยวน้องเก่งติดตามกลับนะเจ้ายังพร้อมที่จะเลือกเพลงม่วนๆฮือคุณผู้ฟังได้ฟังเจ้าหวังว่างานเพลงกู้เพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนั้นจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่พ้องเนาะบันนักก็น้อยในช่วงเวลาแหลงๆช่วงเวลาที่แบบเมินบานานสักเท่าไหร่ในการที่เราจะได้อู้ได้จากกันเจ้าแถมเนื่องงานเพลงที่ฟังกีตาร์ก็มีความหมายดี

่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

แค่คนคุยนะเจ้างานจากคุณลำไยไหทองคำเปิดไปคุณผู้ฟังเปิดไปกระแทกหัวใจตัวเองไอ้เราอุเปิงก่อนะเจ้างานเพลงม่วนๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้ายามแรงกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่คุณฟังดูเหมือนว่าเรากำลังเริ่มต้นรายการกันไปเมื่อบักเมินนี่บดายนะเจ้าตอนนี้นี่มาถึงช่วงท้ายสุดของรายการกันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนนะเจ้าตี้แวะเข้ามาอยู่มาติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่บอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในช่องทางไลฟ์นะเจ้า TikTok ดีเจเก่งของน้องเก่งในชั่วโมงนี้กันตัวส่วนมากแล้วการไลฟ์นั้นก็จะได้ไลฟ์กันในช่วงที่จัดรายการมะแรงนะเจ้า6โมงแรงจนถึง1ทุ่มเตาอันเนาะช่วงอื่นๆบ่ค่อยได้ไลฟ์นะเจ้าแต่ก็จัดรายการอยู่นะแต่ก็บ่ค่อยได้ไลฟ์ก็มายึดเอาไลฟ์ในช่วงมะแรงเป็นหลักนะเจ้าหวังว่าคุณผู้ฟังก็จะชื่นชอบแล้วก็บ่ก้ายนะเจ้าอยู่เป็นกู้เป็นกิมเข้ามาทักทายมากดติดตามกันนะเจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยในช่วงเวลานี้น้องเก่งจะต้องล่ำลาคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนกันไปก่อนแล้วนะเจ้าเราจะปิกมาปะกันใหม่วันพูก6โมงแรงนะเจ้ารอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์นะเจ้าสำหรับแรงวันนี้ส่งใต้กันกับงานเพลงม่วนๆนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเดินเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแม้ทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a fragmented world ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมประสบภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
5: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: ือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเชียงกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
5: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโด
4: ดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูเทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานหม่อมฉันจะนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดโดยเสด็จพระสวามีไปทุกหนทุกแห่งให้แผ่นดินล่มสลายยังดีกว่าเป็นม่ายอยู่คนเดียวหม่อมฉันไม่ปรารถนาแผ่นดินที่มีทรัพย์มากมายจรดฝั่งมหาสาครแต่ต้องพลัดพรากจากพระสวามีหญิงที่ทิ้งสามียามทุกข์ยากเป็นหญิงไม่ดีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าลูกมัตสีถ้าเช่นนั้นหลานชาลีกับหลานกันหาชินาทั้งสองยังเล็กนักให้อยู่กับพ่อแม่เถิดพ่อแม่จะเลี้ยงดูเองพระนางมัตสีกราบทูลว่าชาลีและกันหาชินาจะทำให้ชีวิตที่เศร้าโศกของหม่อมฉันทั้งสองรื่นรมอยู่กลางป่าแสนไกลไร้ผู้คนพระเจ้าสนชัยตรัสว่าหลานทั้งสองเคยสุขสบายไปอยู่กลางป่าเช่นนั้นจะทำอย่างไรเมื่อกษัตริย์เจรจากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างเจ้าพนักงานนำรถเทียมม้าสินทบมาเทียบไว้ที่ประตูวังรอรับพระเวสสันดรพระนางมัตสีถวายบังคมกษัตริย์ทั้งสองพระองค์บอกลาสตรีข้าหลวงทั้งหลายพาพระโอรสและพระธิดาไปประทับอยู่บนรถก่อนพระเวสสันดรบริจาคม้าและราชรถพระเวสสันดรถวายบังคมพระชนกและพระชนนีแล้วทรงทำประทักษิณเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมุ่งหน้าสู่เขาวงกตขณะนั้นมีประชาชนมายืนคอยส่งเสด็จตามท้องถนนเป็นจำนวนมากพระนางผุดสดีดำริว่าลูกต้องให้ทานในระหว่างทางจึงให้คนนำรถบรรทุกรัตนะตามไปมอบให้พระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงบริจาครัตนะและเครื่องประดับจนหมดตัวพระราชทานให้ยาจกผู้มาขอถึง18ครั้งจึงเสด็จออกจากพระนครไปประสงค์จะทอดพระเนตรราชธานีเป็นครั้งสุดท้ายแผ่นดินในที่มีประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็แยกออกหมุนรถพระที่นั่งให้หันหน้ากลับพระนครเชตุดรพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกพระชนนีทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์พระองค์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมทีเดียวจากนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้อัมมาศกลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัตสีคอยดูข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแรงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอดูละมั่งทองนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่ห้าที่มาทูลขอรถจากพระเวสสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีลงจากรถและพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไปป่าใหญ่และไพรกว้างพระโพธิสัตว์ ตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธออุ้มลูกกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนพี่จะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่าเริงบันเทิงใจสนทนากันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขพระเวสสันดรตรัสถามทางไปเขาวงกตจากคนที่เดินสวนทางมาผู้คนตอบว่ายังต้องเดินทางอีกไกลชาลีและกันหาชินาสองพี่น้องเห็นต้นไม้มีผลต่างๆห้อยย้อยอยู่ระหว่างสองข้างทางก็ทรงกันแสงอยากเสวยผลไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์พระเวสสันดรเลือกเก็บผลที่สุกดีให้ลูกทั้งสองพระเวสสันดรเดินทางจากกรุงเชตุดรจนมาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐรวมระยะทาง30โยชน์คือจากกรุงเชตุดรถึงเขาสุวรรณคีรีตาละระยะทาง5โยชน์จากเขาสุวรรณคีรีตาละถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่ออัญชรคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชรคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิทธะ5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ทุนนิวิทธะจนถึงมาตุลนคร10โยชน์รวมเป็น30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้าเพื่อไม่ให้พระกุมารทั้งสองลำบากในการเดินทางกษัตริย์ทั้ง4พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกกระเริกจึงไม่เสด็จเข้าไปภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัตสีเช็ดฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนอยู่ที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัตสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างเข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัตสีเสด็จมาด้วยพระบาทเปล่าต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูน่าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวจึงพากันเสด็จมาเยี่ยมต่างกันแสงตรัสถามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าพระองค์เดินทางมาไกลโดยไม่มีกองทหารไม่มีขบวนรถพระองค์ถูกข้าศึกย่ำยีหรือจึงเสด็จมาไกลถึงที่นี้พระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่าพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนเป็นทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลขอพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลเชิญให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตัดห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระองค์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจและหากทำเช่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ชาวเมืองและกองทัพที่โกรธแค้นยกเป็นเหตุกำจัดพระราชบิดาของพระองค์ได้พวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็มากแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็ไม่คิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบ พระเวสสันดรพักแรมอยู่ที่ศาลานั้น1ราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาเวปุลบันพตเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดขอพระองค์จงหยุดให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้นเมื่อเดินทางต่อก็จะพบต้นไทรใหญ่บนยอดเขาน่ารื่นรมถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะซึ่งเป็นเขาศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจจลินเต็มไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์จะเสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายมีหมอกปกคลุมมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตไพรสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้เมื่อพระองค์เสด็จถึงซอกเขาจะพบเส้นทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามากมายมีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างปันนศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดวันเกรงว่าจะมีศัตรูตามมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อ

ายเหนื่อยแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงเขานาลิกบรรพตแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสระมุจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุถึงสระโบกขรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดาบวชเป็นฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมทรงเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้วเสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงให้ตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสมของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามนทนชดาทรงบวชเป็นดาบสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังเป็นดาบสกุมารและดาบสินีกุมารีพระนางมัตสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้วธรรมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัตสีเสด็จไปอุปถัมภ์พระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพระชนกแล้วถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงสงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัตสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปอาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาผ่านไป7 เดือนกำเนิดชูชกในสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องตามบุรุษโทษ18 ประการเป็นชาวบ้านทุนนิวิทะเป็นโพวาธิกชาติสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันก็ตามมีโคตเป็นภารทะวาชโคตมารดาชื่อนางจันทีพราหมณีบิดาชื่อโตละกะพราหมณ์มีเรื่องเล่าว่าในยามที่เขาเกิดมีลางร้าย4 ประการคือ 1. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2. ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18 ประการ 3. คนเกิดในยามนี้จะมีนิสัยโกหกตลกกินปริ้มปร่อนค่อนขอด 4. เกิดนาม5หรือนามงั่วชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100 กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหาย

0: ไปนานพรามนั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พรามหามาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตตาปนาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตตาไปอยู่บ้านทุนนิวิทะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตตาปรนิบัติพราหมณ์เท่าอย่างดีผู้พราหมณ์หนุ่มๆเห็นนางอมิตตตาดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภริยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกแก่แล้วนางอมิตตตายังปรนิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้พวกภริยาพราหมณ์หนุ่มเครียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตาหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้เมื่อพวกพราหมณีไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตาที่ท่าน้ำว่าอมิตตาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังจะดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์เท่าชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกหอกแทงตายก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซี้หรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาคลอเคลียเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำอยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้ขอให้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เธออยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอมิตตาปนาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้วิ่งกลับเรือนครั้นถูกชูชกถามก็บอกว่าฉันจะไม่ไปตักน้ำอีกแล้วพวกนางพราหมณีด่ากระทบฉันว่าได้ผัวแก่ชูชกกล่าวว่าต่อไปเธออย่าได้ทำการงานอีกเลยอย่าไปตักน้ำฉันจะไปตักน้ำเองอย่าโกรธเคืองนักเลยนางอมิตตาจึงกล่าวว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวตักน้ำถ้าท่านไม่หาทาสหรือทาสีมารับใช้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วจะไปหาทาสหรือทาสีที่ไหนมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตาปนานั้นเคยเกิดเป็นภริยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาฉัตรทันรักภริยาใหญ่มากกว่าตนจึงผูกอาฆาตพญาช้างเอาไว้หลังจากตรอมใจตายแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตตาแรงอาฆาตก็ยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตตาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาเป็นสาวกของเดียรถีสร้างเรื่องใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตตาปนากลับรับรู้เรื่องพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแรงแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆาตนั้นจึงกล่าวว่าฉันจะบอกท่านตามที่ได้ยินมาพระเวสสันดรประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านจงไปทูลขอลูกของพระองค์มาเป็นทาสชูชกกล่าวว่าอมิตตาฉันแก่แล้วทุพพลภาพเรี่ยวแรงไม่มีทั้งหนทางก็ไกลไปแสนยากเธออย่าคร่ำครวญน้อยใจเลยฉันจะดูแลเธอเองอย่าขัดเคืองนักเลยนางอมิตตาปนากล่าวว่าท่านยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้เหมือนคนขาดไม่ทันถึงสนามรบยังไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้แล้วถ้าท่านไม่หาทาสและทาสีมารับใช้ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะไม่อยู่กับท่านเมื่อท่านเห็นฉันแต่งตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพตามเทศกาลต่างๆสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อคนแก่ชราเช่นท่านพิรีพิไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกนางอมิตตาขู่เช่นนั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตตาตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกอย่างเร่งรีบฝ่ายชูชกเป็นห่วงเมียที่ต้องอยู่คนเดียวจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบ แล้วแต่งตัวเป็นฤาษีในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตตาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครสีพีเพื่อหาทาสครั้นชูชกไปถึงนครสีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้พระราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้ขว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดนางอมิตตาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตนีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของเหล่าคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทางเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงคร่ำครวญของชูชกคิดว่าพรามนี้คร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัตสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชกยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพรามเท่าข้าจะฆ่าแกพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลับพลิกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าช้าก่อนเจตบุตรข้าเป็นพราหมณ์ราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูตนี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธเคืองพระเวสสันดรแล้วพระชนกก็ทรงปรารถนาจะพบพระโอรสทั้งพระชนนีก็ชราหูตาฝ้าฟางเจตบุตรข้าเป็นราชทูตมาทูลเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครถ้าเจ้ารู้ก็จงบอกทางบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพรานเจตบุตรดีใจหลงเชื่อชูชกคิดว่าพราหมณ์นี้จะมาทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับจึงผูกปูงสุนัขไว้แล้วช่วยให้ชูชกลงจากต้นไม้หักกิ่งไม้ปูให้นั่งจัดแจงโภชนาหารให้ทานกล่าวด้วยความลิงโลดใจว่าตาเป็นราชทูตที่รักพระเวสสันดรจึงอุตส่าห์เดินทางมาสู่ป่าที่แสนลำบากเช่นนี้ข้าจะให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างและบอกทางไปพบพระเวสสันดรจอมพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรให้ชูชกกินอาหารแล้วให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างแก่ชูชกเพื่อเป็นเสบียงทางแล้วยืนชี้บอกทางว่าท่านพราหมณ์เบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศที่พระราชาเวสสันดรประทับอยู่พระองค์ทรงเพศเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินทิวป่าเขียวนั้นเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดและภูผาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชอุ่มนั้นเป็นหมู่ไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะเคราะห์และเถาย่านไซลู่ไหวไปตามลมเหมือนมานพน้อยเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเมาสุราครั้งแรกเดินส่วนเซไปมาฝูงนกนานาชนิดส่งเสียงร้องราวดนตรีไพรทั้งโพระดกและดูว่าวส่งเสียงร้องขันคูอยู่ยอดไม้โผผินบินจากต้นนี้ไปสู่ต้นนั้นหมู่ไม้ต้องลมพัดกิ่งใบลู่ไหวเสียดสีกันไปมาดังจะชวนบุคคลผู้ผ่านไปให้ยินดีที่นั่นเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพร้อมทั้งพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาพรานเจตบุตรพรรณนาป่าที่พระเวสสันดรอาศัยอยู่ต่อไปว่า ที่บริเวณอาสมนั้นมีป่าไม้นานาพันธุ์ทั้งมะม่วงมะขิดขนุนไม้รังไม้ว่าสมอพิเภกสมอไทยโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิทธิ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชื้อวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัดพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดห้องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
5: นายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจะทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยัง
7: ังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
8: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆต่อพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
7: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
9: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ จ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผลัดผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศาสิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาด

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ำๆมืดๆเลยนะคะในช่วงเวลา20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของก รมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 นเป็นต้นไปถึง 8:00 นในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารเนื่องในวันหยุด13 ตุลาคม 2569ค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569กองกำลังผาเมืองร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโครงการชลประทานเชียงใหม่ค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำแม่โกนแม่สรวมอำเภอพร้าวเตรียมรับมือหน้าแล้งเริ่มแล้วค่ะสำหรับงานลานาเอ็กซ์โป2026ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าใหม่และข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF วันนี้มีมาฝากกันด้วยช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกัน
10: ลดเข็มง่ายๆด้วยการหยุด6พฤติกรรมติดเข็มจากข้อมูลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคนไทยกินเค็มกว่าความต้องการของร่างกายถึง2เท่าโดยกินเค็มหรือโซเดียมประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ความต้องการของโซเดียมในร่างกายของคนเราที่ได้รับและไม่ทำให้เกิดอันตรายคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันส่งผลให้คนไทยโดยส่วนใหญ่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS เช่นโรคความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคอัมพาตโดยพบว่าคนไทยที่เป็นวัยรุ่นและมีภาวะความดันโลหิตสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและอายุน้อยลงเรื่อยๆปัจจุบันเราพบผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันอายุเพียง20กว่าปีเพิ่มมากขึ้นพอเริ่มทำงานอายุประมาณ30กว่าปีเริ่มป่วยเป็นโรคไตทั้งนี้เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและจากการสำรวจล่าสุดพบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีมีการบริโภคเค็มเกินปริมาณ 2-5 เท่าดังนั้นจึงมีวิธีการลดเค็มง่ายๆด้วยการหยุด6พฤติกรรมติดเค็มประกอบด้วย 1. ปรุงรสชาติอาหารโดยไม่ชิมอาหารส่วนใหญ่ที่ปรุงมานั้นมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วหรือมีโซเดียมสูงอยู่แล้วแต่พอไม่ชิมแล้วปรุงเพิ่มไปอีกก็ยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเพิ่มมากขึ้น 2. ติดการกินอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปนั้นมีโซเดียมในตัวอยู่แล้วจากการถนอมอาหารและมีโซเดียมแฝงเข้ามาอีกจากการเติมสารปรุงแต่งต่างๆจึงทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมคูณ2เข้าไปอีก 3. จับน้ำจิ้มแบบไม่บรรยะบรรยังอีกหนึ่งนิสัยของคนไทยคือชอบราดน้ำจิ้มแบบเยอะๆซึ่งตัวอาหารบางอย่างก็มีโซเดียมอยู่แล้วพอจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งได้รับโซเดียมเพิ่มเข้าไปอีก 4. สดน้ำซุปแทบหมดชามอาหารกลุ่มก๋วยเตี๋ยวบะหมี่สุกี้ต่างๆที่มีความเข้มข้นมากเพราะมีการเติมซอสปรุงรสซุปก้อนผงปรุงรสต่างๆลงไปซึ่งถือว่ามีโซเดียมปริมาณสูง 5. เสพติดน้ำยำส้มตำต่างๆในน้ำยำน้ำส้มตำเหล่านี้มีการเติมผงปรุงรสที่มีโซเดียมสูงด้วยสารปรุงรสเหล่านี้หมักไม่ค่อยเค็มจึงต้องมีการเติมลงไปมากๆเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการ 6. กินอาหารที่มีไตปลาปลาร้าพริกแกงและกะปิเนื่องจากวิธีการทำอาหารทั้ง4อย่างนี้โดยธรรมชาตินั้นมีโซเดียมผสมอยู่แล้วและหากมีการปรุงรสเพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งทำให้ผู้ทานได้รับโซเดียมจากการปรุงรสเข้าไปอีก
11: เ
9: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรามหาราชประจำปี2569ทางด้านของนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่ารวมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนพร้อมกันนี้ส่วนราชการต่างๆได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเราจะไปต่อที่กองกำลังผาเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกองกำลังผาเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน10นายนำโดยพันเอกสุกิจพินโยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนี้ค่ะกองกำลังผาเมืองกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ก็จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ห้องเทศกาล1ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะเราจะไปต่อกันที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอ่างเก็บน้ำแม่โกนแม่สรวมอำเภอพร้าวเตรียมพร้อมใช้งานในช่วงหน้าแล้งนี้ค่ะทางด้านของนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่อำเภอพร้าวตรวจสอบความพร้อมของอ่างเก็บน้ำแม่โกนตำบลป่าในและอ่างเก็บน้ำแม่สลวมตำบลป่าตุ้มเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความพร้อมใช้งานของอ่างจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าอ่างเก็บน้ำแม่โกนมีปริมาณน้ำกักเก็บคิดเป็นร้อยละ100ของความจุอ่างและอ่างเก็บน้ำแม่สลวมมีปริมาณน้ำกักเก็บคิดเป็นร้อยละ 84.20 ของความจุอ่างตัวอาคารชลประทานและระบบเครื่องจักรกลอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะปริมาณน้ำต้นทุนทั้งหมดเนี่ยมีเพียงพอสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศตลอดหน้าแล้งนี้ซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่จะร่วมมือกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้นำท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะชวนเที่ยวงานลานาเอ็กซ์โป2026จัดขึ้น7วันด้วยกันค่ะสัมผัสเสน่ห์ล้านนาเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพจากภูมิภาคสู่สากลยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมสัมผัสเสน่ห์ของล้านนาเลือกซื้อสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ภายในงานลานาเอ็กซ์โป2026ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569เวลา 10:00 นถึง 20:00 นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในงานค่ะมีพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 1,161 คูหาด้วยกันครอบคลุมถึง13โซนค่ะพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายมีศิลปะวัฒนธรรมมีกิจกรรมบนเวทีกลางแล้วก็การแสดงของศิลปินตลอด7วันซึ่งเป็นความร่วมมือของ54หน่วยงานด้วยสิ่งสำคัญของงานลานาเอ็กซ์โปปีนี้ก็คือการต่อยอดจากการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยใช้เรื่องของการเจรจาจับคู่ธุรกิจหรือว่า business matching เป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับคู่ค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสำหรับการเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ค่ะมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม24รายพร้อม1แพลตฟอร์มโดยกำหนดการเจรจาแบบออนไซต์เนี่ย87คู่ด้วยกันแล้วก็ออนไลน์24คู่รวมทั้งสิ้น111

0: คู่เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าแล้วก็ความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะเราจะไปปิดท้ายกันกับการเสวนาซึ่งจัดขึ้นภายใต้การประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ค่ะซึ่ง IMF เขาก็ชี้ค่ะว่า35ปีไทยเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจโตขึ้นกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ 8,000 ดอลลาร์ความยากจนต่ำ 5% ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ปักหมุดเลยว่าจะดึงทุนต่างชาติเทคพลังคนไทยดันเศรษฐกิจไทยโตรอบใหม่ค่ะวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงเวลา15นาฬิกาในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะมีการจัดเสวนาพิเศษค่ะย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีพร้อมวางโจทย์การเติบโตรอบใหม่ของประเทศซึ่งทางด้านของนายเคนจิโอคามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวว่าประเทศไทยวันนี้ค่ะแตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพการประชุมในปี1991หรือว่าปี2534เนี่ยอย่างสิ้นเชิงขนาดเศรษฐกิจขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ย3เท่าขณะที่รายได้ต่อหัวเพิ่มจากไม่ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ดอลลาร์สหรัฐอัตราความยากจนของไทยลดจากมากกว่า 50% เหลือต่ำกว่า 5% พร้อมเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากฐานเกษตรไปสู่ภาคการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพสูงจนกลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านการผลิตการค้าและการท่องเที่ยวโดย IMF ระบุว่ามีไม่กี่ประเทศที่สร้างการเปลี่ยนผ่านกว้างขนาดนี้ได้ภายใน1รุ่นอายุคนทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าปี1991ค่ะเปรียบเสมือนในเรื่องของ first take off ของเศรษฐกิจไทยเมื่อประเทศใช้โอกาสจากการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นดึงเงินลงทุนโดยตรงหรือ FDI จำนวนมากและเปลี่ยนแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมซึ่งบทเรียนสำคัญจากการเติบโต 8-10% ในอดีตคือการละเลยเสถียรภาพจนเกิดวิกฤตในปี1997ซึ่งวันนี้ค่ะไทยต้องเติบโตบนฐานที่แข็งแรงกว่าเดิมโดยนายเอกนิติระบุว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเกือบ3เท่าสะท้อนกันชนทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นค่ะสำหรับ Next Take Off รอบใหม่ไทยต้องขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มผลิตภาพเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนในทุนมนุษย์แล้วก็ FDI ระลอกใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่พร้อมย้ำว่าการเติบโตต้องไม่ทิ้งคนไทยและ SME ไว้ข้างหลังนะซึ่งทางด้านของนายเอกนิติก็ได้มีการเปรียบ FDI ระลอกใหม่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงขบวนใหม่หน้าที่ของรัฐคือเปิดประตูให้แรงงานไทยแล้วก็ SME ขึ้นขบวนนี้ได้ผ่านการ up skill แล้วก็ re skill เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่โดยมีเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคและการคลังเป็นฐานรองรับค่ะนอกจากนี้ AI จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยทั้งด้านการส่งออกการลงทุนแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานจากสังคมสูงวัยหากแรงงานไทยสามารถใช้ AI เพิ่มผลิตภาพได้ก็จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยรอบใหม่ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหลังวิกฤตปี1997หรือว่าพุทธศักราช2540ค่ะไทยได้ปฏิรูประบบการเงินครั้งใหญ่ทั้งการใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นแล้วก็การสร้างเงินสำรองแต่โจทย์วันนี้เปลี่ยนมาอยู่ที่ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหนี้ครัวเรือนสินเชื่อ SMEและการเติบโตที่ชะลอลงทางด้านของนายณรงค์ชัยอัครเสรณีกล่าวว่า35ปีที่ผ่านมาค่ะไทยสร้างจุดแข็งสำคัญ4ด้านได้แก่การเปิดเสรีการค้าระบบการเงินและตลาดทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งทั้งหมดเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะ
1: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: ข
0: ข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะปาไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเจ้าไปปากับไอ้นิพนธ์เป่งใจอปมช.ของอำเภอดอยเต่าตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาฟังข่าวสารทางอำเภอดอยเต่ากันนะครับเนาะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลการทานกล้วยสลากกันอยู่เน
0: า
2: ะส่วนอำเภอดอยเต่าก็ยังค้างอยู่3วัดด้วยกันนะครับก็จะจบละนะครับในส่วนของการกินสลากกันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้านอกเหนือจากเรื่องของการกินสลากต้านกล้วยสลากในช่วงนี้ดอยเต่ามีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรพ่องกระเจ้า
2: ในช่วงนี้ถ้าจะมองไปที่การท่องเที่ยวนี่ก็จะรู้สึกว่าซบเซาเนาะครับด้วยการจากพายุฝนนะมาเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะนะครับแล้วก็จะมีทางว่ามันก็ฝืดเคืองกันน้อยนึงเนาะเศรษฐกิจก็จะมีนักท่องเที่ยวลดน้อยถอยลงเนาะนะครับในส่วนของเรือนแพนะครับเนาะดอยเต่าก็จะมีที่เรือนแพอย่างเดียวนะครับที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนาะนะครับ
0: เจ้าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเจ้าตอนนี้ไข้เลือดออกมีพ่องก็เจ้าก็ว่ามีโรคที่มาพร้อมกับปลายฝนต้นหนาว
2: สำหรับโรคไข้เลือดออกนี้ยังบ่เกิดครับในส่วนของเบอร์ดอยเต่าเนาะก็ได้อสมร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเจ้าของบ้านส่วนต่างๆก็ได้ร่วมมือกันรณรงค์ความกระโลกกระแลดูแลพื้นที่นะครับบ้านไหนอุกบ้านไหนบ่าสว่างนั่นก็ช่วยเพียวช่วยอย่างมันสะอาดแต่อ่านเนาะระยะที่โรคไข้เลือดออกเกิดจากในชวนอำเภอของเฮาเนาะกับเป็นปอดยังมามีโรคไข้เลือดออกเกิดนะครับในสะดวนของปีนี้นะครับ
0: เจ้าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเราเจ้าเป็นจะได้พ่องเรื่องน้ำท่าเป็นจะได้พ่องเจ้า
2: ส่วนการเกษตรนี้ก็น้ำท่านี้ก็ดีนะดีมากๆเนาะก็เป็นช่วงหน้าฝนตัวนะครับ2-3 วันนี้ละที่ทิ้งช่วงมานะครับถ้าส่วนลำไยเนี่ยก็ถ้าว่าเอ็ม2-3 วันนี้ปะโตก็เกษตรกรก็จะได้ใส่น้ำกันแล้วนะครับเพราะว่าลำไยนี่มันต้องการน้ำส่วนใหญ่นะครับสำหรับพืชทางการเกษตรพืชล้มลุกนี้ในช่วงนี้ก็ยังมาออกนะครับกำลังพ่อปลูกกันอยู่ว่าจะเป็นฟักทองนะครับว่าจะเป็นบัตรเต้าเนาะนะครับข้าวโพดหวานนะครับยังมีออกของตลาดเตื้อจะมีก็ข้าวโพดสัตว์นะครับเนาะนะครับจะเริ่มรับถ้าฝนหายแดดมานี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวก็สำหรับข้าวโพดสัตว์นะครับ
0: ค่ะในช่วงของหน้าแล้งเนาะเจ้าในเรื่องของน้ำในช่วงหน้าแล้งทางด้านของพี่น้องเกษตรกรที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นลำไยเนาะเรื่องของพืชผลทางการเกษตรมีการเตรียมความพร้อมจะได้พ่องเจ้า
2: สำหรับหน้าแล้งที่จะถึงนี้นะครับอำเภอในตาของเราก็มีแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลก็จะมีสูบพลังไฟฟ้าเนาะเป็นของโครงการหลวงนะครับก็จะมีเป็นหมู่บ้านนะครับสำหรับโซนใต้นี่ก็จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนาะที่จะรอเลี้ยงไปให้เกษตรกรนะอย่างพอเพียงเนาะนะครับเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะน้อยไปน้อยนึงแต่ก็น่าจะพอเพียงสำหรับแล้งที่จะถึงนี้นะครับ
0: ทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องของอุปโภคบริโภคมีปัญหาพ่องกระเจ้าย
2: ังครับยังมามีปัญหาเตื้อเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของไปฝนต้นหนาวเนาะนะครับอาหารการกินก็เยอะพอสมควรว่าจะเป็นทางทะเลเนาะทางน้ำไม่ปิงเราก็มีป่ารอเลี้ยงชาวเมืองได้เต่าก็ปริมาณค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับสำหรับพืชหรือว่าจะเป็นเฮดเป็นหน่อไม้นี่ก็ยังมีอยู่ครับเนาะนะครับบาเดือดร้อนในช่วงนี้ครับ
0: ในช่วงท้ายอยากจะฟังอย่างถึงคุณผู้ฟังก็เจ้า
2: อยากจะฝากกับไปที่พ่อพี่น้องแปลบูรณาของท่านให้ดีช่วยกันรณรงค์ที่ผ่านมาประหยัดจะให้โรคไข้เลือดออกเกิดในชุมชนของเฮาอำเภอของเฮาเนาะช่วยกันแต่เราสำหรับไปปกครองก็ดีเจ้าของบ้านก็ดีอสมอมนี่สำคัญที่สุดเนาะต้องดูแลลูกปอกไผ่ลูกปอกมันบ้านของตัวเองก็ทำความสะอาดเนาะมันโล่งน้อยนะครับประหยัดให้โรคไข้เลือดออกเกิดนะครับ
0: เจ้าวันนี้ขอบคุณจ้านักเลยเจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะพาไปอู้จักกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเน้อเจ้าทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาค่ะได้เวลานำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
7: ่นายเอกนิติธรประภาสรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเคยพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึง8%-10%จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพฐจะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐาน ให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
8: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ไปถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แม่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: หูในเจียงใหม
6: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
5: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
6: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่13เดือนตุลาคม2569นะครับถือว่าเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับหลายที่หลายแห่งมีการประกอบพิธีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรการวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะครับเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับแต่วันนี้เอียวสุรชัยก็ยังคงมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเสียงอาจจะแหบนิดนึงนะครับเสียงยังไม่เข้าที่เลยนะครับยังแหบเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นแหบเสน่ห์ก็แล้วกันเนาะวันนี้มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้ได้รับฟังกันนะครับพร้อมกับเพลงเพราะๆในยุค90ยุค80นะครับมามอบให้ได้ฟังกันนะครับวันก่อนเนี่ยมากับลูกสมุนที่เป็นผู้ชายนะครับวันนี้มากับลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงแนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาและมีเงินคำคง
0: ครับวันนี้ก็มานั่งจัดรายการด้วยนะครับแล้วก็จะมอบเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มีเพลงหลากหลายนะครับที่จะมอบให้นะฮะแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังเพลงนั้นมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้ยังร้อนอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วในความรู้สึกอ่ะ
1: เข้าสู่หน้าหนาวแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหหนาวตรงไหนเนี่ยนะครับยังร้อนๆอยู่เลยในเฉพาะช่วงกลางวันนะครับยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวนะครับยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวช่วงนี้เนี่ยนะครับมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงได้บางที่บางแห่งนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีฝนร้อยละ20ของพื้นที่นะครับปริมาณฝนที่ตกมากหน่อยก็จะอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับ 22.4 มิลลิเมตรนะครับอำเภอพร้าว22มิลลิเมตรอำเภอแม่ริม 17.5 มิลลิเมตรนะครับการวัดปริมาณน้ำฝนของทางปภ.นะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาจะมีจุดตรวจวัดเยอะหน่อยนะครับก็จะทำให้ละเอียดหน่อยส่วนการพยากรณ์ภาพรวมของสภาพอากาศเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับที่เขาพยากรณ์กันทุกๆวันเลยนะครับทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำคืนนะครับก็มีการพยากรณ์กันนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะยังมีเพลงหลากหลายที่จะมอบให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะฟังเพลงแล้วจะได้มีความสุขสบายหู
0: นะโดยเฉพาะยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะให้ได้ฟังกันด้วยนะครับกับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับแล้วก็มีลูกสมุนสุภาพสตรีนะครับวันนี้ก็มานั่งในห้องบันทึกเสียงด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับพระสกนิกรทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการจัดทำบุญตักบาตรแล้วก็วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569นะครับเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจัดกิจกรรมกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569นะครับมีทั้งการสวดเจริญพระพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็มีการวางพวงมาลานะครับนำโดยผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมนะครับก็ร่วมวางพวงมาลากล่าวราชสดุดียืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีนะครับก็มีส่วนราชการหน่วยงานองค์กรต่างๆก็ร่วมวางพวงมาลานะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะครับท่านผู้ฟังครับวันที่13ตุลาคมของทุกปีก็เป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งส่วนราชการเนี่ยก็ได้มีการกำหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินะครับเอี่ยวสุรชัยก็มาบอกมาเล่านะในช่วงบ่ายๆเนี่ยท่านผู้ว่านะครับยังขึ้นไปที่บนยอดดอยอินทนนท์นะครับเพราะว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะด้วยนะครับโดยบริเวณยอดดอยอินทนนท์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับกองทัพอากาศก็ได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยมีพลอากาศเอกไพฑูรย์ไร้เลิศนะฮะท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุก็เป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนนักเรียนแล้วก็ภาคประชาชนก็ร่วมพิธีนะครับได้นำกล่าวถวายราชสดุดียืนสงบนิ่งนะครับเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับเพราะว่าตลอดรัชสมัยของพระองค์นั้นทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์สุขของประชาชนหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการศึกษาการสาธารณสุขนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางดอยอินทนนท์เนี่ยเมื่อก่อนก็อาจจะมีการปลูกพืชเสพติดใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็ทรงมีโครงการในพระราชดำริเป็นโครงการหลวงด้วยนะครับที่ไปส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวลดการปลูกพืชเสพติดนะครับแล้วก็หมดไปในที่สุดนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับแม้ว่าเสียงใจแหบๆไปบ้างก็ต้องทนติดตามกันหน่อยเนาะพอฟังได้อยู่นะครับก็ไม่ได้แหบจนไม่มีเสียงนะฮะฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับพร้อมทั้งผู้ช่วยวันนี้คือ
1: เด็กหญิงมาและมีเงินคำคงค่ะ
0: ครับก็นั่งจัดรายการเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับน้องระมิงครับนอกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านขึ้นไปบนดอยอินทนนท์เนี่ยจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้ขึ้นไปบนดอยอินทนนท์นะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: อากาศหนาวมากค่ะมีต้นไม้มีขนด้วยค่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าอากาศหนาวจริงๆนะครับใครมีโอกาสก็อยากจะให้เชิญชวนขึ้นไปบนดอยอินทนนท์ใช่ไหมครับเพราะว่ามีความน่าสนใจนะนอกจากนี้ก็มีพระธาตุเจดีย์ด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบอกเล่าถึงความสวยงามหน่อย
1: เราสามารถไปดูวิวได้แล้วก็เจดีย์สวยมากเลยค่ะ
0: ครับดอกไม้ก็สวยนะครับถ้าใครมีโอกาสก็สามารถที่จะไปบนยอดดอยอินทนนท์ได้นะครับเราอยู่แถวๆเชียงใหม่ลำพูนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวก่อนได้เพราะว่าช่วงฤดูการท่องเที่ยวถ้าคนมาเยอะๆเนี่ยก็คงจะเบียดเสียดยัดเยียดกันนะครับได้เดินชมธรรมชาติได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ได้เห็นกระรอกเห็นนกเห็นแมลงเห็นหลายอย่างเลยค่ะ
0: ครับอากาศก็ไม่หนาวมากใช่ไหมครับถือว่าเย็นสบายใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อุณหภูมิเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะกี่องศาตอนที่ไปตอนนั้นเนี่ยครับ
1: ประมาณ16องศาค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเพราะว่าช่วงสายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปเช้าๆเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่11-12องศานะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่ท่านผู้ว่าจะได้ไปบนดอยอินทนนท์ไปวางพวงมาลาไปร่วมพิธีแล้วเนี่ยนะครับท่านทศพลผื่นอุดมเนี่ยนะครับยังได้ไปสักการะพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์หรือว่าเจ้าพ่ออินทนนท์ณยอดดอยอินทนนท์นะครับที่อำเภอจอมทองนะเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตด้วยนะครับซึ่งพระเจ้าอินทวิชยานนท์เนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7เป็นพระราชบิดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็ถือว่าทรงมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนาโดยพระนามของพระองค์เนี่ยยังได้รับการนำไปเป็นชื่อของดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังครับใครมีโอกาสก็ไปสักการะได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวด้วยนะครับเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้นะอีกหนึ่งงานที่อยากจะประชาสัมพันธ์กันนะครับท่านผู้ฟังครับงานลานาเอ็กซ์โป2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะครับ 12-18 ตุลาคม2569นะครับมีกิจกรรมมากมายเมื่อวานนี้เอี่ยวสุรชัยนะครับพร้อมกับทางบ้านนะครับน้องระมิงก็ได้ไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างลองเล่าให้สักนิดสิ
1: มีของกินเยอะแยะมีผลไม้มีถั่วมีผัก
0: เสื้อผ้านะฮะการจัดนิทรรศการต่างๆจากหลายจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จากสถานกงสุลก็มีแบบเวลเนสการนวดนะครับการประคบนะพื้นบ้านของเราก็มีแล้วก็สถานกงสุลนานาประเทศเลยนะครับที่มาจัดกิจกรรมที่นั่นนะครับแล้วก็มีโซนของดีผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเยอะแยะเลยนะครับที่มาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายเนี่ยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ไปนะอยากจะเชิญชวนจริงๆนะครับให้ไปสัมผัสกับสินค้าผลิตภัณฑ์และที่สำคัญก็คือเป็นของดีของบ้านเรานะครับแต่ละวันก็จะมีศิลปินนะครับมาแสดงมาสร้างความสุขในหลายเวทีเลยนะครับนะแล้วก็มีการขายสินค้านาทีทองด้วยนะครับที่เวทีกลางเนี่ย พราะฉะนั้นสะดวกสบายจริงๆนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับแล้วก็มีห้องให้ไปนั่งรับประทานอาหารกันด้วยนะครับหรือว่าใครจะฟังเพลงไปด้วยก็นั่งบรรยากาศแบบพื้นบ้านนะนั่งแคร่เมื่อวานนี้เอี่ยวสุรชัยก็ไปแล้วก็นั่งแคร่ทานอาหารอร่อยๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากไปเที่ยวลานนาเอ็กซ์โปไปเที่ยวนะคะ
0: ครับตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะครับในเวลาในวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับเอี่ยวสุรชัยไปแล้วรู้สึกว่างานมันเลิกเร็วไปหน่อยนะครับจริงๆถ้าจัดถึงสัก3ทุ่มก็น่าจะดีนะครับเพราะว่ากำลังเดินเที่ยวเพลินๆอยู่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆคนอาจจะไปในช่วงหลังเลิกงานนะเพราะว่าช่วงเวลาทำงานก็ไม่สะดวกจะไปนะครับกว่าจะเลิกงานกว่าจะฝ่ารถติดไปได้เนี่ยนะครับโอ้ไปถึง6โมงกว่าเกือบทุ่มแล้วมั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดงานไปจนถึง3ทุ่มเนี่ยน่าจะเหมาะเลยนะครับเชิญชวนกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเรื่องดีๆที่น่าสนใจมาบอกมากล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

ดวงตาและอวัยวะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีการออกหน่วยรับบริจาคเลือดบริจาคโลหิตนะครับก็มีผู้มาบริจาคจำนวนมากเลยนะครับเขาก็จัดขึ้นที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางที่จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งกันเลยทีเดียวนะครับมาตรงจุดนั้นเนี่ยได้แอร์เนาะแอร์เย็นๆนะครับบริจาคเลือดก็สะดวกนิดนึงนะครับก็มีคนมาร่วมบริจาค กันเยอะนะครับโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยก็จะได้นำโลหิตนำเลือดที่ได้เนี่ยนะครับไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินการส่งใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ได้ไปร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับหลายจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับตามอำเภอต่างๆก็มีการทำบุญตักบาตรก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เราได้นำวันที่เป็นวันสำคัญเนี่ยนะครับจะได้ทำความดีแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านผู้ฟังครับนำข้อมูลมาพูดมาเล่าอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาประสบภัยเนี่ยนะครับอย่างวันนี้13ตุลาคมเนี่ยทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางปภ.เนี่ยได้ส่งข้อมูลการโอนเงินเยียวยาของวันนี้นะครับให้กับธนาคารออมสินแล้วจำนวน 150,124 ครัวเรือนนะครับก็เป็นเงิน 1,155 ล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่21จังหวัดซึ่งจากนี้ธนาคารออมสินก็จะได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยนะครับทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเพื่อที่จะส่งมอบเงินให้กับถึงมือพี่น้องประชาชนที่เขาประสบภัยตามแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งเดือดร้อนนะครับเจอน้ำท่วมหลายๆพื้นที่น้ำลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้เข้าที่เข้าทางทันทีนะไหนจะทำความสะอาดไหนจะหรือจะถอนสิ่งที่มันผุมันพังที่เจอกับน้ำท่วมนะครับโอ้สารพัดจริงๆครับรวมแล้วเนี่ยนะครับรวมถึงจังหวัดเชียงรายรวมถึงจังหวัดตากทางภาคเหนือของเราด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่อื่นๆทั้งภาคกลางภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้นะครับก็มีการโอนเงินเยียวยาในวันนี้21จังหวัดด้วยกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอียวสุรชัยนำข้อมูลที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับเอาละช่วง

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับท่านผู้ฟังครับอยากจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานลานาเอ็กซ์โปนะครับแล้วก็ในโซนต่างๆที่น่าสนใจจัดถึงวันที่18ตุลาคมนะครับเชิญชวนไปเลือกซื้อเลือกหาไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากของดีในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือรวมถึงจากทั่วประเทศเลยนะที่เขามาเนี่ยนะครับปีนี้ยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหเดินไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับของกินอาหารการกินนี่เพียบนะครับเชิญชวนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีวงเดอะเพิร์ทนะครับหลายๆคนบอกว่าชื่นชอบวงเดอะเพิร์ทนะครับไปแสดงเนี่ยคึกคักเลยวันนี้ก็มีน้องเตวิชชัยรัตน์นะครับนะเตวิชชัยรัตน์ก็ไปร้องเพลงเพราะๆในงานนะครับแล้ววันพรุ่งนี้นะครับวันที่14ตุลาคมวงไม้เมืองครับพี่อ้อมไม้เมืองจะไปร้องเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับส่วนวันที่15นะครับวงตะโอมนะครับวงตะโอมครับน้องๆก็มากด้วยความสามารถนะครับวันที่16จะมีดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ทิพยนนทีนะครับก็ฝากเชิญชวนกันนะครับส่วนวันที่18นะครับเอาวันที่17เนี่ยนะวันที่17ก็จะเป็นของน้องขิมเบญญาลูกทุ่งไอดอลนะครับและวันที่18โอ้โหพลาดไม่ได้นะครับน้องตู่ดารณีนะครับก็ไปร่วมชมกันได้แล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีของเด่นของ4จังหวัดภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับอาหารการกินเพียบเลยนะครับเชิญชวนกันนะครับวันนี้พูดสั้นๆพูดน้อยๆเนาะเอี่ยวสุรชัยเสียงยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยเสียงยังแหบอยู่เลยนะครับนะใครมีตำรายาดีๆแก้เสียงแหบบ้างนะยังไม่ได้ไปหาหมอนะครับเดี๋ยวทานยาหายาทานอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อแล้ว3ทุ่มวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปริมปราศภาภาครายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและน้ำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์สองลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอโนรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับโดรนโจมตีเรือพาณิชย์สองลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบัลแกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูตชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะพระราชทานให้กองทัพไทยนะคะเพื่อใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้บรรเลงในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ขณะที่มีการเชิญธงจากหน่วยต่างๆเข้าประจำที่หน้าพระพลาจนเรียบร้อยนี่ก็คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลวันนี้จะเป็นการบรรเลงของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่17และส่งพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2495ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันที่เราสูญเสียองค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมปี2559ค่ะคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชมีการทำบุญใส่บาตรและวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะแล้วก็ให้หยุดราชการ1วันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์13ตุลาคมหวังว่าท่านคงไม่ลืมแน่นอนเราจะฟัง2เพลงซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติผู้ทรงเป็นเอกในการพัฒนาน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพลงนั้นชื่อเพลงน้ำรักป่าคุณยันยงเสลานนท์คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณสุรพลวันประเสริฐจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านจักรนิพนธ์ถวายก็คือเพลงอุทยานมหาราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ให้กับโครงการสวนหลวงร.9โดยดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของเพลงตะวันลามาเป็นบทนำนะคะแล้วก็ยังมีเพลงร่วมรักที่แต่งไว้ในอดีตนำมาประกอบอยู่ในเพลงอุทยานมหาราชนี้ด้วยเราจะฟัง2เพลงนะคะน้ำรักป่าและอุทยานมหาราช

ที่จบไป2เพลงนั้นก็คืออุทยานมหาราชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสวนหลวงร.9ในฝันและเพลงน้ำรักป่าเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะและขณะเดียวกันนะคะวันที่13ตุลาคมเมื่อปี2536ก็เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริด้วยเราจะฟังเพลงผลงานของท่านจักรกันในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงสวนรักสุนทรภรณ์และคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อได้ร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงขับร้องคู่ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์และวงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขอมาบันทึกเสียงนะคะสองเพลงจบไปแล้วคือสวนรักและร่วมรักเพลงคู่ต่อไปที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงค่ะต่อได้ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของอิงอ่อนทำนองโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรี

วันนี้เราฟังเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์และเป็นการขับร้องคู่ชายหญิงก็เป็นการรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งวันนี้13ตุลาคมนอกจากจะเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วยังเป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะปี2536คราวนี้เราจะฟังเพลงคู่อื่นๆกันต่อนะคะจะเริ่มด้วยทำนายฝันคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชขับร้องเพลงนี้คุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งเพลงวอนเฉลยคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและสัญญาชีวิตโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดานะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

พลงคู่ต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปสซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เพลงบึงน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงคู่ในเพลงดาวประดับฟ้าสุนทรภรณ์และคุณมัณฑนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเอื้อแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
6: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเค็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
7: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยฐานราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกัน ันดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตัวร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้แต่งขับร้องกัน3คนมีคุณสมยศคุณสมจิตและคุณสมใจ

นั่นคือเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีค่ะผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่อด้วยเพลงรักชาติคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะผลงานของพลตรีหลวจิตวาทการในละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481

พลงรักชาติคุณภาหวังในธรรมขับร้องจบไปนั้นจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ3เพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงแรกเธองามกว่าจันทร์ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและชาวแคล้วคล่องต่อด้วยกลับมาเถิดดวงใจผลงานของปอชื่นประโยชน์เช่นเดียวกันและเพลงที่3ริมฝั่งตานีคุณสมยศและคุณสมจิตขับร้องคู่กันค่ะคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเพราะวันนี้13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศทัศนพันธ์ด้วยนั่นก็คือปี2529เราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณสมยศกันต่อในช่วงนี้เลยค่ะขวัญใจคนจรผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยในตาฟ้าสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและแผลรักที่บางแสนครูนครมงคลายนประพันธ์3เพลงนี้คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะ

0: ไม่คืนผมจอมโท
1: ฟังการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่ออีกในช่วงนี้นะคะมีเพลงน้ำยังพึ่งเรือผลงานของสเกศสิริค่ะและดาวไถเบนจามินเป็นผู้แต่งนะคะแต่ก่อนที่จะฟังสองเพลงนี้มีเพลงสำคัญอยู่เพลงหนึ่งมีความเป็นมาเป็นไปที่น่าสนใจคือคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติได้เขียนในหนังสือไว้อาลัยคุณสมยศทัศนพันธ์ตอนหนึ่งบอกว่าผมรู้จักกับคุณสมยศที่ศาลาเฉลิมบุรีโดยนักเปียโนทหารเรือชื่อทองคำตราโมทเป็นผู้แนะนำประมาณปี2487หรือ88เมื่อสมยศคิดเพลงอะไรขึ้นมาได้ก็ร้องที่เปียโนผมก็จะจดโน้ตให้เขาก็จะให้เงินค่าเขียนผมไม่รับบอกว่าท่านอาจารย์พระเจนดุริยางท่านก็สอนฟรีๆผมก็เขียนฟรีๆบ้างสมยศก็พูดขึ้นมายิ้มๆบอกว่าโอกาสหน้าผมจะร้องเพลงให้คุณสง่าบ้างเมื่อมีโอกาสและคุณสง่าก็เขียนต่อไปว่าเมื่อมีโอกาสในภายหลังที่มหาสงครามโลกยุติแล้วผมก็ไปตามเขามาร้องเพลงเขาก็ร้องให้จริงๆแต่ขอร้องกับนางเอกสาวสวยของคณะพกาวลีคณะอัศวินและคณะศิวาลมคนนั้นไม่ใช่ใครคือคุณสวรีพกาพันธ์นั่นเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณสง่าอรัมพีก็เลยแต่งเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องกับคุณสวรีพกาพันธ์ในเพลงรักอยู่คู่ชื่นเราจะฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะรักอยู่คู่ชื่นและจะต่อได้น้ำอย่างพึ่งเรือและดาวไถ

วงนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศด้วยค่ะเมื่อปี2529มีเพลงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณสมยศมาขับร้องให้กับคณะโฆษณาสารซึ่งทาตรีเป็นผู้แต่งคำร้องมีเพลงคารมรักคุณสมยศขับร้องกับคุณประจิตพิญโยวณิชค่ะเพลงบ้านน้อยริมทานคุณสมยศขับร้องกับคุณเอมอ่อนวิเศษสุดและเพลงคอยรักเก่าคุณสมยศขับร้องคนเดียวนะคะทั้งหมดนี้ผลงานคำร้องโดยทาตรีทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารค่ะ

นั่นคือเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์กับผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารนะคะซึ่งทาตรีบอกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากเสียงของคุณสมยศต่ออีกนะคะคือเพลงดอกฟ้ากับดินผลงานของมนัสรามโยธินและคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงไกลเกินฝันผลงานของคุณอารามขาวสะอาดและคุณสมานกาญจนพลินนะคะบรรเลงในวงกาญจนพลินเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 MHz สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทข้อที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการตั้งปณิธานก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสักประมาณ10นาทีเราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดสติคือความระลึกได้เมื่อเรามีสติความระลึกได้แล้วในช่องทางใจของเราจะมีการแยกแยะจัดระเบียบในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันออกไปอ่อนกำลังลงให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตใจของเรามีกำลังเพิ่มขึ้นตั้งไว้จิตเราก็จะเป็นสมาธิได้เราเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจท่านผู้ฟังให้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งสัมผัสรับรู้ถึงจุดไหนเอาตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นมาทำอะไรเอาจิตมาจ่อตรงนั้นเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นเอาจิตมาสนใจใส่ใจสังเกตดูนะที่ตรงนั้นในขณะที่เราสังเกตดูใส่ใจกำหนดสอดส่องอยู่นั้นจิตที่เราดูเนี่ยนะบางทีมันก็ได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี้หรืออาจจะได้กลิ่นแต่มีคนทำกับข้าวแต่มีของหอมของเหม็นเป็นกลิ่นผ่านมาอาจจะรู้สึกถึงความร้อนความหนาวแต่อยู่ในห้องแอร์หรือเดินทางอยู่ทั้งร้อนและเย็นเราจะรับรู้ได้ด้วยสัมผัสเหล่านั้นก็ผ่านมารับรู้ได้ขณะที่ก็หายใจอยู่นั่นแหละลมหายใจตอนนี้ทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงๆหรือค่อยๆแล้วให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้ช้าหรือเร็วสั้นหรือยาวดีหรือห่างร้อนหรือเย็นแต่ให้เป็นธรรมชาติตามที่ร่างกายเขาจะปรับให้สมดุลถ้าออกกำลังกายอยู่เดินอยู่มันอาจจะเร็วหน่อยแต่นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ช้าๆเบาๆหน่อยพอเราทำให้เป็นธรรมชาติแล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องบังคับลมด้วยแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าจะต้องคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้อันนี้เราไม่ต้องบังคับให้เป็นธรรมชาติถ้ามันจะมีความคิดเราก็แค่สังเกตดูลมความคิดใช่ไหมมันเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจมันก็เหมือนเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินจากช่องทางหูเหมือนกับความรู้สึกร้อนหรือเย็นที่ท่านผู้ฟังได้สัมผัสจากช่องทางกายหรือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นที่ดมฟังได้ดมจากช่องทางจมูกเรารับรู้ไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ลืมลมมีความคิดได้โดยที่ไม่ต้องลืมลมยังรู้ลมหายใจอยู่แล้วก็มีความคิดได้รู้ลมหายใจอยู่ก็ได้ยินเสียงกับพระเจ้าได้รู้ลมหายใจอยู่ก็มีความรู้สึกร้อนเย็นต่างๆได้การรู้ได้เนี่ยนี่คือเรามีสติอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมจิตสตินะให้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างอื่นมันผ่านมาไปไปเสียงบ้างความคิดบ้างมาเดี๋ยวไปจึงอยู่ตรงฝั่งแม้สติคือการระลึกถึงลมเนี่ยมันก็มาไปนะสติคือความระลึกได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็หายใจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่บางทีหายใจทิ้งเฉยๆไม่มีสติตอนนี้เรามาระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติ
เราสติก็ตั้งขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวลืมลมลืมไปไหนลืมไปตามความคิดบ้างลืมไปตามเสียงบ้างตามกลิ่นบ้างลืมลมสติก็หายไปสติเองก็มาไปเหมือนกันน่ะในที่นี้เราพยายามตั้งสติขึ้นไงการพยายามนั้นคือความเพียรพยายามให้กุศลธรรมคือสติจากที่มันไม่มีให้มันมีมาพยายามที่จะทำความเพลินไปตามเสียงตามภาพความคิดให้มันหายไปการพยายามอกุศลคือความเพลินให้ลดลงความพยายามคือกุศลคือสติให้มากขึ้นการกระทำตรงนี้เรียกความเพียรความเพียรที่เราตั้งไว้ในการเจริญสตินั่นคืออานาปานสติทีนี้พอเราตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจิตที่มานึกถึงลมนั่นคือสติตั้งไว้แล้วเกิดขึ้นแล้วสติที่เกิดขึ้นนั้นจะรักษาจิตตั้งบุฟังจะรักษายังไงรักษาให้จิตนั้นไม่ไปเพลินเพราะความเพลินกับสติมันจะตรงข้ามกันถ้าจิตมีความเพลินไปในเสียงในภาพมันก็จะเผลอสติถ้าจิตมีสติมันก็จะไม่เพลินเพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิดนึกเรารู้ความคิดนึกได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ลืมลมจิตเราก็มีสติอยู่มันจะทำให้จิตของเราทั้งฝั่งมันแยกออกจากความคิดนึกนั้นที่มันไปรวมกันเนี่ยเพราะเพลินไงเพลินเผลอรวมกันไปแต่พอมีสติปุ๊บมันแยกออกแยกออกเพราะไม่เพลินเดี๋ยวไม่เพลินเพราะอะไรนะไม่เผลอไงไม่เพลินไม่เผลอทำไมนะก็ไม่ลืมลมไงเพราะคุณไม่ลืมลมคือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลอจิตก็ไม่ไปเกลือกกลั้วกับความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นซึ่งความคิดเสียงภาพใดๆก็ตามดูฟังมันมีอารมณ์ติดมาด้วยกันกับสิ่งนั้นเสมอเช่นเสียงนี้ให้เราพอใจความคิดนี้ให้เราไม่พอใจกลิ่นนี้ให้เราชอบใจสัมผัสนี้ให้เราโกรธเกลียดไม่พอใจอารมณ์มันจะมากับสัมผัสนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นความคิดถ้าเราไปเกลือกกลัวเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นเอาไปตามอารมณ์เลยแต่ถ้าเราตั้งสติไว้มันก็คือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลออารมณ์มันครอบงำจิตไม่ได้ไงสติมันจึงรักษาจิตด้วยอาการอย่างนี้เพราะทำให้จิตนั้นแยกออกจากสัมผัสต่างๆพอจิตแยกออกจากสัมผัสต่างๆระงับลงเพราะไม่ไปเกลือกกลั้วตามอารมณ์นั้นๆระงับลงสงบลงระงับลงสงบลงจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนะมีความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่ได้กลิ่นอยู่แต่ไม่เพลินตามสิ่งเหล่านั้นอารมณ์นั้นไปเท่านั้นเองพอมันระงับถึงขั้นหนึ่งมันจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจปราโมทย์ปีติจะเกิดขึ้นให้เรามาฟังรักษาสภาวะจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความระงับความสงบความปราบปลื้มยินดีกุศลธรรมคือสมาธินิไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเป็นแม่บทเป็นคำสอนมีการบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้บทบัญญัติเหล่านั้นเราจะนำมาพูดคุยกันในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาค
ฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญญาที่รู้มากแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของปณิธานปณิธานคือความตั้งมั่นปณิธานคือการที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างเช่นหลายคนจะมีปณิธานปีใหม่ที่ว่าปีใหม่ละฉันจะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้นั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นปณิธานที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในปี2570ที่จะมาถึงนี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาของเรานี่จะได้จัดไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและเนปาลจุดหนึ่งที่เราจะไปนั่นก็คือสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือที่เมืองขยาตำบลโพธิเรียกว่าพุทธขยาเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้ตั้งปณิธานในการที่จะบรรลุธรรมแล้วก็เดินทางมาที่นั่นการที่เราจะเดินทางไปครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ว่าเราจะนำปณิธานสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้สำเร็จแต่มันจะยังไม่เคยสำเร็จอาจจะผิดพลาดไปตั้งว่าจะทำให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้แต่ว่าการที่โพธิสัตว์ยังไม่บรรลุตั้งปณิธานว่าจะบรรลุให้ได้แล้วมาสำเร็จได้นะตรงจุดนั้นที่ใต้ต้นโพนี่ท่านทำยังไงทำยังไงถึงจะเป็นการตั้งปณิธานแล้วให้มันสำเร็จให้ได้วันนี้จึงนำหัวข้อเรื่องของปณิธานท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันโดยเราไม่ต้องไปรอปีใหม่ว่าเดี๋ยวปีใหม่จะนั่งปณิธานไม่จำเป็นท่านผู้ฟังเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังจะได้ฝึกการตั้งปณิธานด้วยเอาคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังคำว่าปณิธานคืออะไรยกตัวอย่างเช่นว่าแม่บ้านคนหนึ่งที่ว่าโอเคฉันทำงานต่างๆทั้งงานบ้านขายของเดินทางนั่นนี่แล้วก็แต่ตั้งใจนะว่าจะสวดมนต์ให้ได้ทุกวันก่อนนอนทุกคืนเลยนี่เป็นปณิธานอย่างหนึ่งของเธอแต่ว่ากว่าจะล้างจานเก็บบ้านรีดผ้า4 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยนั่งหน้าหิ่งพระก็จะอีตีปีโซหลับแล้วรู้ตัวก็ตื่นเช้าแล้วใจขันแล้วเอ้าปณิธานมันยังไม่สำเร็จหรือพนักงานบริษัทตั้งใจว่าจะออกกำลังกายหลังเลิกงานนี่เป็นปณิธานของฉันสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสคลับหรือจิมสถานออกกำลังกายเอาไว้แบบรายปีเลยจ่ายไปเลยเรียบร้อยแต่ทั้งปีท่านผู้ฟังไปอยู่3 ครั้งที่เหลือเนี่ยถือว่าทำบุญให้สถานออกกำลังกายไปแล้วเอาปณิธานตั้งไว้แม้แต่ยังไม่สำเร็จหรือแม่ค้าในตลาดท่านผู้ฟังก็เก็บเงินวันละ100ตั้งใจว่าอย่างนี้ตั้งปณิธานเอาไว้เดี๋ยวฉันทำมาหากินได้ฉันจะเก็บเงินวันละเท่านี้วันไหนขายดีนะดีใจจนลืมหยอดกระปุกวันไหนขายไม่ดีนะโอ้ก็ไม่มีจะหยอดบางวันต้องแอบงัดกระปุกออกมาใช้จ่ายในร้านอีกแต่มันไม่พอนี่เอา3 คนเขาตั้งปณิธานที่จะพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ได้ในชีวิตของตนเนี่ยคือเป็นเรื่องดีๆแน่ละไม่ว่าจะสวดมนต์มัธยัสถ์ประหยัดเก็บเงิน
หรือว่าออกกำลังกายแล้วนี่เป็นปณิธานของเขาแต่ว่าทำไมมันไม่สำเร็จคือปณิธานเนี่ยบางทีมันตั้งง่ายทุกฝังแต่ว่ารักษายากแล้วคนที่ตั้งปณิธานอยู่ทุกปีเนี่ยปีแล้วปีเล่าก็เรื่องเดิมนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จถูกปะแต่ก็ยังดีที่ว่าใจเรายังไม่ทิ้งความดียังอยากเป็นคนดีอยู่จึงมีการคิดว่าฉันจะตั้งปณิธานจะทำยังไงให้มันสำเร็จวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรปณิธานในที่นี้มันจะแยกออกเป็นหลายๆส่วนธรรมะจะมีเกี่ยวข้องกันอยู่4ประการด้วยกันและข้อแรกคำว่าปณิธานเป็นสัพพสวัลลีแล้วก็มาจากคำว่าปณิธิในทางหนึ่งก็คือการตั้งใจแน่วแน่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นความปรารถนาหรือว่าการอธิษฐานซึ่งคำนี้แหละท่านผู้ฟังที่มันออกได้2แบบใช่ไหมอธิษฐานในภาษาบาลีจริงๆอ่ะที่เป็นปณิธานเนี่ยคือหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้สำเร็จนั่นคือปณิธานในความหมายหนึ่งคือขอนั่นเองปรารถนาขอแต่ว่าถ้าเรามาดูรากศัพท์นะคำว่าปณิธินี่เป็นศัพท์เดียวกันกับคำว่าปณิธานนี่แหละมีรากศัพท์แปลตรงตัวเลยท่านผู้ฟังแปลว่าการตั้งลงการวางลงซึ่งศัพท์คำนี้ปณิธิเนี่ยจะอยู่ในมงคลสูตรที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบทสวดเนี่ยในงานทำบุญบ้านงานอะไรเขาจะสวดบทนี้กันเรื่องมงคลสูตรจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่จะบอกว่าอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกัลมุตตมังคือการตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลการตั้งตนไว้ตั้งตนไว้ตรงนี้แหละคือปณิธิคือปณิธานในส่วนที่เป็นคำอธิบายของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังที่บอกปณิธานตั้งไว้ไงเนี่ยก็คือถ้าคุณยังไม่มีศีลนะคุณตั้งตัวเองให้ได้ว่าต้องมีศีลต้องตั้งศีลขึ้นให้ได้ถ้าฉันยังไม่มีความเพียรนะในที่นี้คือแบบโอ้ยใช่ฉันอยากจะลดน้ำหนักฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นฉันอยากจะทำจิตให้เป็นสมาธิแหมอยากจะได้ใช่ไหมเอาคุณยังไม่ได้สมาธิคุณยังไม่ได้ความเพียรเอางั้นคุณพยายามทำความเพียรให้มันเกิดขึ้นคนที่ยังไม่มีศรัทธาทำตนให้ตั้งอยู่ในศรัทธาคนที่ยังมีความตระหนี่ทำตนให้อยู่ในการให้มันก็จะเป็นเรื่องศรัทธาศีลจาคะและปัญญาการตั้งไว้ในคุณความดีที่เรายังไม่มีแล้วพยายามทำให้มันมีนี่แหละคือปณิธานปณิธานมันจึงเป็นการหันเข้าหาตัวเองท่านผู้ฟังไม่ได้ว่าจะให้ไว้ไปเปลี่ยนคนอื่นนะไม่ใช่ว่าฉันจะตั้งปณิธานว่าจะเปลี่ยนคู่ครองของฉันให้เป็นคนดีขึ้นโอ้ไม่ต้องเลยท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ว่าปณิธานคือเรื่องของตัวเองแต่ถ้าจะกรณีเงี้ยก็คืออ่ะจะตั้งปณิธานมาฉันจะมีเมตตามีอุเบกขามากขึ้นเพื่อจะโน้มน้าวสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นไปได้ในอีกด้านหนึ่งของคำว่าปณิธานท่านผู้ฟังที่เมื่อสักครู่พูดไปว่ามันเหมือนการอธิษฐานที่จะเข้าใจเป็นลักษณะที่ว่าโอเคฉันขอฉันปรารถนาแต่ฉันปรารถนาว่าสิ่งที่ต้องได้การตั้งตนไว้กับการปรารถนาไม่เหมือนกันท่านฟังคือคำว่าอธิษฐานไงอธิษฐานไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าในอิทธสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าใครจะสำเร็จหรือได้อะไรเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยนะมันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกเนี่ยบูรังไม่มีอ๋อป่วยใช่ไหมโอเคเพียงหายขอให้หายก็หายจนใช่ไหมเพียงขอให้รวยรวยปุ๊บก็รวยทันทีจะไม่มีคนจนในโลกจะไม่มีคนเจ็บไข้ในโรงพยาบาลจะไม่มีคดีความในศาลก็โป้งเพียง
บึ้มหายหมดโอ้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงผู้ฟังมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆมันมีเหตุมีปัจจัยการตั้งปณิธานซึ่งจะหมายถึงการปรารถนาการขอการอ้อนวอนไม่ใช่เลยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานปณิธานอย่างนั้นไม่ใช่แต่ท่านตรัสถึงเหตุถึงปัจจัยถ้าเราปรารถนาสิ่งใดอะไรก็ตามที่มันจะน่าพอใจไม่ว่าจะอายุวันนะความสุขสวรรค์ยศอะไรก็ตามต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่ใช่ด้วยเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเหตุแห่งอายุก็มีเหตุแห่งยศก็มีเหตุแห่งโภคทรัพย์ก็มีก็สร้างเหตุเหล่านั้นการตั้งปณิธานระหว่างมันจึงต้องมีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่มาด้วยปณิธานที่ดีจะไม่ได้หยุดที่คำขอโอเคฉันตั้งปณิธานว่าฉันต้องมีน้ำหนักลดลงฉันต้องสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มันคล้ายๆกับขอใช่ไหมล่ะมันขาเดียวแต่มันต้องมีปฏิปทาคือทางปฏิบัติด้วยทางที่จะให้ไปถึงจุดที่คุณต้องการนั่นที่คุณจะตั้งไว้นั่นต้องมีทางเดินไปด้วยทางในที่นี้คือปฏิปทาตัวคือข้อปฏิบัติทางปฏิบัติจะให้ปณิธานสำเร็จต้องมีเส้นทางต้องมีทางปฏิบัติต้องมีการเดินทางทางที่จะไปให้ถึงความสำเร็จตามปณิธานที่เราตั้งไว้นั้นพระพุทธเจ้าให้เส้นทางไว้แล้วดูฟังนั่นคืออิทธิบาทนั่นเองจะเป็นหัวข้อธรรมะที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปณิธานคือเรื่องของอิทธิบาทท่านผู้ฟังต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าความที่ธรรมะมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็จะสามารถให้เรานำไปใช้ได้นะเพราะปณิธานไม่ใช่แค่เราอ้อนวอนขอร้องใช่อยู่เราปรารถนาให้มันสำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นคุณจะมีศรัทธาให้สำเร็จได้ทำไงคุณต้องมีทางปฏิบัติต้องมีปฏิปทาปฏิปทาเส้นทางที่วางไว้คืออิทธิบาทจะให้สำเร็จอิทธินี่เลยแปลว่าความสำเร็จอิทธิบาทคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จหลายคนฟังจากรายการธรรมะรับรุ่นคุ้นหูกันเลยมีเรื่องอะไรบ้างฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ทำวิริยะคือความเพียรความพยายามทำจริงแน่แน่จริงจิตตะคือความเอาใจใส่จดจ่อไม่ทอดทิ้งวิมังสาคือการพิจารณาใกล้ครวนลองผิดลองถูกดูผลแล้วปรับแก่แต่สี่ข้อแค่นี้มันยังไม่ครบองค์ประกอบของการเจริญอิทธิบาทสี่การที่จะเจริญอิทธิบาทสี่คือพัฒนาอิทธิบาทสี่ให้มันต่อไปจนถึงความสำเร็จได้มันต้องมีสองส่วนเพิ่มเติมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมาธิและปฐานสังขารสมาธิที่เชื่อมกับฉันทะสมาธิที่เชื่อมกับวิริยะสมาธิที่เชื่อมกับจิตตสมาธิที่เชื่อมกับวิมังสาและปฐานสังขารคำว่าปฐานสังขารตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่จะต้องมาประกอบกับฉันทะเป็นต้นด้วยสมาธิยังไงปฐานะแปลว่าความเพียรสังขารหมายถึงการปรุงแต่งการตกแต่งการปรับปรุงปฐานสังขารจึงเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่เป็นความเพียรคือคำว่าสังขารเนี่ยท่านฟังมันจะไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่มันแบบว่าร่วงโรยเหี่ยวแห้งไปนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คำว่าสังขารในที่นี้คือการปรุงแต่งที่เราต้องปรุงขึ้นมาเหมือนแม่ครัวนี่เขามีเครื่องแกงมีผักมีเนื้อมีอะไรต่างๆพร้อมแล้วใช่ไหมเอาแล้วมันไม่เป็นอาหารใช่สิเขายังไม่ปรุงไงเขาต้องมาปรุงเขาต้องมาตั้งเตาเขาต้องมาใส่วัตถุดิบเขาต้องมามีลำดับขั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ปณิธานนี่ก็เหมือนกันนะบวงถ้าเราตั้งใจดีแค่ไหนเจตนาเราดีเต็มที่เลยนะทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งใจอย่างดีเจตนาอย่างดีแต่ถ้าไม่มีเครื่องปรุงมันก็ยังเป็นความตั้งใจดิบๆเป็นปณิธานตั้งไว้นี่มันยังไม่สุขออกมาเป็นผลได้เราจะให้ปณิธานสำเร็จขึ้นมาได้ต้องเจริญอิทธิบาท4การจะเจริญอิทธิบาท4ได้คือพัฒนาเขาได้เนี่ยต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีปณิธานตั้งใจดีแล้วก็ต้องปรุงมันขึ้นมาปรุงในที่นี้ท่านฟังท่านอธิบายไว้ในส่วนของอิทธิบาทในหลายๆพระสูตรเลยทีเดียวที่ต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสานั่นแหละมาปรุงกับเรื่องที่เราตั้งปณิธานเอาไว้ที่จะไม่สำเร็จนั้นแล้วให้ได้สมาธิให้ได้เอกคตาจิตแล้วต้องทำในลักษณะด้วยนะที่ว่าประคองไม่ให้อกุศลเกิดประคองให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันหลุดออกไปเพื่อความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรามาเฉาะรายละเอียดตรงนี้เพราะนี้จะเป็นการที่เราจะนำธรรมะจากภาคทฤษฎีไปสู่ภาคการปฏิบัติได้ทุกฝั่งยกตัวอย่างเช่นว่าปณิธานที่เราตั้งไว้ทุกปีทุกปีเนี่ยที่ว่ามันแบบไม่ค่อยสำเร็จที่บานมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าส่วนวัตถุดิบส่วนประกอบอะไรต่างๆมันไม่ครบนะแต่มันขาดแค่ว่าเครื่องปรุงหรือบางทีเขาก็ปรุงแค่ครั้งเดียวตอน1มกราแล้วก็ไม่ได้ปรุงต่อความเพียรที่ทำไว้เมื่อวานเก็บค้างเก่ามันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูตัวอย่างที่เรายกไว้ตอนต้นเช่นคุณแม่บ้านที่ตั้งใจจะสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคุณจะต้องเอาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยตั้งไม่ครบเพราะว่าถ้าสมมติเออเจตนาดีปรารถนาดีโอเคนี่คือมีฉันทาแล้วใช่ปะแต่ว่าไม่ได้มีวิริยะคือทำแค่วันเดียววิริยะคือต้องสวดทุกคืนเอานะวันไหนเหนื่อยหน่อยก็อาจจะสั้นหน่อยวันไหนมีเวลาว่างก็เอาบทยาวหน่อยแต่เอาบทที่ชอบนั่นคือฉันทะทำต่อเนื่องทุกวันสั้นก็ตามยาวก็ตามนั่นคือวิริยะใจเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับบทสวดนะไม่ไปคิดเรื่องกับข้าวพรุ่งนี้นั่นคือจิตตะวิมังสาเนี่ยมันต้องคอยสังเกตตรวจตราว่าการทำของเราเป็นยังไงหรือบทที่เราสวดเนี่ยมันเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงบางทีช่วงเวลาอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อาจจะมาสวดตอนเช้าหรือมาสวดตอนกินอาหารเย็นเสร็จแล้วแต่ที่มันจะเหมาะสมก็มาคอยตรวจดูต้องมีครบหรือถ้าไม่งั้นมันจะพัฒนาให้เป็นปฏิปทาทำต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่ตั้งปณิธานไว้ไม่ได้หรือพนักงานบริษัทที่ออกกำลังกายทุกวันคุณตั้งทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมจะปรุงขึ้นให้มันถึงปณิธานตรงนั้นได้ยังไงเอาต้องมีฉันทะก็ต้องหาวิธีการออกกำลังกายหรือรูปแบบที่ตัวเองชอบบางคนชอบเดินสวนสาธารณะบางคนชอบไปยิมบางคนชอบเอาท์ดอร์บางคนชอบก็แล้วแต่รูปแบบวิริยะก็ให้มันทำได้มีต่อเนื่องทุกวันทุกวันเอาวันละ10นาทีก่อนแต่วันละครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เอา10นาทีพอจิตตานี่คือเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนั้นอย่างเดียวไม่ใช่ว่าออกกำลังกายไปแต่ก็ถือคุยโทรศัพท์ไปด้วยตอบงานไปด้วยมันได้ไม่เต็มที่ส่วนวิมังสานี่คือการสังเกตดูว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะปรับปรุงตรงไหนได้เช่นถ้าตอนเย็นมันงานเยอะปิดประชุมบ้างอะไรบ้างก็เลื่อนมาเป็นตอนเช้าหรือหาเวลาตอนพักเที่ยงต้องปรับต้องดูนี่คือวิมังสาต้องมาด้วยกันส่วนแม่ค้าที่ต้องใจเก็บเงินนะผู้ฟังก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไรใช่ไหมต้องมีฉันทะมีความพอใจตรงนี้เช่นบางคนจะเก็บเงินไว้ให้ลูกเพื่อการศึกษาหรือไว้ใช้จ่ายยามฝนตกยามเจ็บไข้วิริยะนี่ก็ใส่ทุกวันน้อยก็ตามมากก็ตามใส่ทุกวัน
ทำก่อนที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นน่ะจิตตาคือการจดไว้ว่าวันนี้หยอดไปเท่านี้วันนี้หยอดไปเท่านี้ใส่ใจอยู่กับการกระทำที่เราหยอดเก็บเงินเอาไว้วิมังสานี่คือการปรับปรุงเช่นวันนี้ขายดีวันนั้นขายไม่ดีเอ๊ะทำไมต่างกันเพราะอะไรวันที่ขายดีจะปรับยอดหรือขายไม่ดีเพราะอะไรจะหยอดเป็นสัดส่วนเท่าไรอันนี้เราต้องลองปรับดูนั่นเป็นวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะต้องมีเพราะฉะนั้นเรามาสอดส่องดูปณิธานที่เราเคยตั้งเอาไว้ในปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยนะเรามาเปรียบเทียบกับไอ้ตรงจุดที่เราเคยทำมาแล้วมันสำเร็จเนี่ยท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเลยนะเช่นเราเลือกข้อหนึ่งเออถ้าเรายังไม่แบบรู้ว่ามันดีใช่ไหมปณิธานเนี่ยที่เราตั้งมาแต่ว่าแหมเรายังไม่อยากทำไม่อยากทำแต่คุณต้องเริ่มที่ฉันทะเพราะคุณไม่มีฉันทะหรือบางคนเออเนี่ยฉันอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันได้นะฉันมีฉันทะแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำสักทีตัวนี้คือแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะต้องทำจริงแน่วแน่จริงต้องลงมือทำครั้งแรกยังอาจจะแบบว่ามีข้ออ้างมากอยู่อาจยังมีอกุศลธรรมอยู่ไงต้องมาปรับที่วิริยะต้องกำจัดอกุศลธรรมนั้นออกไปหรือถ้าทำแล้วหยุดแล้วทำแสดงว่าไม่ได้มีจิตใจจดจ่อต้องเริ่มที่จิตตะหรือถ้าทำแล้วมันยังไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องดูที่วิมังสาต้องเปลี่ยนวิธีว่ามันติดกับตรงไหนเราเอาไอ้เจ้าอิทธิบาท4คือส่วนที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมาดูตัวมาดูเปรียบเทียบกับงานที่เราเคยทำสำเร็จลองดูสิปณิธานอะไรที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันสำเร็จขึ้นมาคุณจะต้องมีไอ้สิ่งนี้ครบแน่นอนและไอ้ที่ไม่สำเร็จนะที่เราตั้งไว้แต่เราไปไม่ถึงเนี่ยเพราะปฏิปทาทางปฏิบัติทางเดินมันไม่ครบทางเดินนั้นคืออิทธิบาท4คุณปรุงได้ไม่ดีมีวัตถุดิบอยู่แต่ว่ายังปรุงพัฒนาทำให้เจริญมีการภาวนาไปไม่ถึงก็จุดใดจุดหนึ่งใน4จุดนี้แหละการทำให้มันลงกันเข้ากันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้ว่าคือสมาธิไงเอาฉันทวิริยะจิตตวิมังสามาประกอบกันในลักษณะที่จะเป็นสมาธิเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งคือประธานสังขารลักษณะคำอธิบายที่ท่านพูดถึงเรื่องของฉันทสมาธิเนี่ยหรือจิตตวิมังสาวิริยะด้วยถ้าพูดถึงว่าจะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปจะต้องไม่ประคองเกินไปจนย่อหย่อนเกินไปหมายถึงเกียจคร้านประคองเกินไปนี่หมายถึงความรำคาญใจความฟุ้งซ่านมันก็คือเรื่องของนิวรณ์นั่นเองนะว่าอ๋อถ้ามีนิวรณ์คือจิตก็ไม่เป็นสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตนี่ให้มันสมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปอุทธัจจะความฟุ้งซ่านคือกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันจบปั๊บปั๊บไปนู่นปุ๊บเอาปณิธานปีใหม่ก็ล่มไปเพราะคุณไปนั่นนี่โน่นในวันแรกตั้งสูงไว้เกินไปใจร้อนอยากเห็นผลเร็วพอทำไม่ได้ตามที่หวังไว้ก็หย่อนลงหมดอันนี้คือประคองเกินไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ท่านฟังที่ว่าถ้าเราเจริญแล้วอย่างดีมีทำเครื่องปรุงแต่งมีลักษณะให้สมดุลเหมาะสมคือสมาธิเอาฉันทะเป็นต้นมาประคับประคองให้ถูกต้องแล้วจะไม่อายุยืนด้วยท่านผู้ฟังก็ไม่ถึงเป็นอย่างนั้นมีงานวิจัยที่เขาไปทำในบลูโซนท่านผู้ฟังบลูโซนเนี่ยเป็นแอเรียบริเวณพื้นที่ที่มีนักวิจัยเขาไปตรวจสอบพบว่าคนบริเวณนั้นเนี่ยมีอายุยืนมีอายุยืนกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปโดยส่วนที่เขาไปใส่มาร์กเอาไว้เนี่ยนะคือเขาจะประกาศสีน้ำเงินระบายเอาไว้โซนนี้โซนนี้เขาก็เรียกว่าบลูโซนจะมีที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีหรือที่โลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียก็มีมีหลายที่ประมาณสัก 4-5 ที่เนี่ยแหละเขาไปทำการสำรวจดูท่านผู้ฟังก็มีจุดหนึ่งที่
ขาสังเกตดูมาคือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคือเขาตื่นมาเนี่ยเขามีปณิธานในการที่จะทำอะไรในวันนั้นคือไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่รอวันตายสังกตายไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขามีปณิธานเป็นงานวิจัยทางฝั่งมันก็ดูปัจจัยหลายอย่างเนาะในเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือว่าการเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชีวิตรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้อายุเขายืนซึ่งอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับพุทธพจน์จุดที่ว่าทำไมอิทธิบาท4ถึงจะทำให้อายุตลอดอยู่1กับได้ในคำว่ากับเนี่ยหมายถึงช่วงอายุของแต่ละคนละคนนะเช่นพระพุทธเจ้าก็จะมีอายุประมาณ100ปีแล้วท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือครูบาอาจารย์ญาติโยมคนไหนก็ตามมันก็จะมีอายุที่ประมาณของตัวเองอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยในปัจจุบันนี้ก็ประมาณไม่เกิน100ปีที่น้อยกว่าก็มีที่มากกว่าก็มีถ้าจะให้อายุถึง1กับได้เนี่ยต้องเจริญอิทธิบาท4เป็นการตั้งปณิธานพร้อมทั้งปฏิปทาคือทางให้ถึงปณิธานนั้นด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องอายุยืนแล้วมันไม่ใช่มีเรื่องอิทธิบาท4อย่างเดียวรู้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าอนายุสสูตรที่อยู่ในอังคุตตรนิกายได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้อายุยืนหรืออายุไม่ยืนเอาไว้ประกอบกันเข้ามาได้นั่นคือความที่ทำตัวเองให้เป็นที่สบายหมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นสัปปายะรู้ว่าอะไรไม่ใช่สัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ใช่หมายถึงสบายๆนะท่านผู้ฟังแต่หมายถึงมันเหมาะสมกับการที่จะให้รูปประคันของเราเนี่ยมันดียกตัวอย่างเช่นก็มีงานวิจัยออกมาพูดถึงการที่คนเราเนี่ยมันต้องยกน้ำหนักให้มันถึงจุดที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อยหรือเดินออกกำลังกายให้มันเร็วจนถึงรู้สึกว่าเราเริ่มหอบแต่การที่เรารู้สึกหอบรู้สึกเมื่อยเอ้ยนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นสุขเวทนานะมันเป็นทุกขเวทนามีส่วนของเขาอยู่แต่นั่นเป็นสัปปายะต่อการให้กล้ามเนื้อโตขึ้นให้ปอดแข็งแรงขึ้นนี่ต้องสัปปายะถึงจะดีสัปปายะตรงนี้คือในข้อนี้ไม่ใช่ว่าสบายสบายแต่หมายถึงสิ่งที่มันจะดีต่อขันธ์ธาตุของเรานั่นเองพอเรารู้สิ่งที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เหมาะสมนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันดีๆมากไปมันกลายเป็นไม่ดีท่านผู้ฟังเห็นว่านี่อาหารนี่ดีมากเลยเนื้อโปรตีนชนิดนี้ดีอาหารชนิดนี้ดีแต่กินมากไปอ้าวท้องอืดบ้างขับถ่ายมีปัญหาบ้างโอ้หลายอย่างตามมาก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่สบายนั้นออกกำลังกายดีต่อสุขภาพร่างกายออกเกินไปกลายเป็นโทษดีอันนี้ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะนั้นนี่คือประการที่2ส่วนประการที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องทำให้อายุยืนนั้นก็คือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเพราะว่าเรื่องการย่อยทั้งฝังมันเป็นการใช้พลังงานที่มากที่สุดของร่างกายเลยทั้งฝังแล้วความร้อนที่ใช้ในการย่อยอาหารก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ทำให้ร่างกายแก่ชราอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินมากย่อยยากไฟเยอะแก่เร็วนะต้องบริโภคอะไรที่ย่อยง่ายเพื่อให้ไฟนั้นมันพอดีแล้วอย่างที่3คือมีศีลอย่างที่4คือมีกัลยาณมิตรใครจะไปคิดท่านผู้ฟังว่ามีศีลกับมีกัลยาณมิตรจะทำให้อายุยืนได้งานวิจัยก็ว่าท่านผู้ฟังในบลูโซนทั้งหลายนี่นอกจากว่าอาหารน่าจะมีส่วนใช่ไหมนอกจากว่าปณิธานนะการที่แบบรู้เป้าหมายในชีวิตตื่นมาด้วยความหวังว่าจะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะยังเขาต้องมีเพื่อนดีด้วยคือต้องมีคอมมูนิตี้ต้องมีกลุ่มคน
ที่จะอยู่ด้วยกันแบบบางทีก็ต้องไปเจอกันเป็นลักษณะที่เรียกว่ากัลยาณมิตรในส่วนของกัลยาณมิตรได้เคยอธิบายไว้กับอุบาสกที่ชื่อว่าทีฆาชานุเอาไว้ในทีฆาชานุสูตรที่เป็นพ่อค้าเป็นคนทำงานนี่แหละแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าคือจะให้มันได้สองเด้งเลยนะแต่ไม่ใช่แค่ว่าปัจจุบันจะทำยังไงให้รวยจะทำยังไงให้มีสมบัติถามแค่นี้หวังเอาประโยชน์สั้นไปหรือบางคนก็จะคิดว่างั้นฉันก็จะหลุดพ้นแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ทางโลกอันนี้มันจะทิ้งได้หรือเปล่าก็ต้องมาบวชเป็นพระเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าจะอยู่ครองเรือนทำมาหากินดูแลครอบครัวแถมยังจะบรรลุทำให้ได้ด้วยคือเจริญทั้งทางโลกและเจริญทั้งทางธรรมทำยังไงคำถามที่ชงมานี้ดีมากบุรังเพราะบางคนจะคิดว่าทางโลกกับทางธรรมเนี่ยเป็นคนละทางหมายถึงทางซ้ายเป็นทางโลกเดี๋ยวฉันจะต้องทำงานโอ้ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยงั้นทำไงโอ้เงินก็ช่วยก็ต้องไปปฏิบัติธรรมละหายไป10วัน20วันไปทางขวาแยกกันสองทางไม่ใช่จะมาฟังทีฆาชานุอุบาสกนี่เขาฉลาดมากเขาเห็นมุมมองตรงนี้นะว่ามันต้องไปด้วยกันได้สินะพระพุทธเจ้าก็ฉลาดมากจะมาฟังในการตอบปัญหาในการตั้งหนทางเส้นทางว่าให้ไปทางเดียวกันคือทางโลกก็อยู่ทางขวาทางธรรมก็อยู่ทางขวาแต่ไม่ให้สุดทางซ้ายเราอย่าไปทางซ้ายคือทางที่เป็นมิจฉามรรคเราไม่ไปแต่ทางที่เป็นทางที่ประเสริฐคือทางขวาเราไปเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราทางโลกดีด้วยต้องมาทางขวาไงแล้วไปขวาให้สุดนะนั่นคือคุณจบรู้นิพพานได้คุณจะก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งขึ้นไปได้บทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับทีฆาชานุนี่ยกมาเป็นหัวข้อกับบอนะต้องฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะตรงเรื่องของกัลยาณมิตรแต่หัวข้อที่ท่านตั้งไว้4อย่างที่ให้เป็นสุขในปัจจุบันที่ว่าชีวิตเราจะไปทางขวาเจริญในทางโลกก็ได้คือขยันขันแข็งรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้มีกัลยาณมิตรและการเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมขยันขันแข็งก็ตรงตัวให้พยายามขยันรักษาก็คือต้องรู้จักที่จะเก็บเงินบ้างจะเปลี่ยนสินทรัพย์ไปในรูปแบบการลงทุนต่างๆบ้างการเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมก็คือต้องมีการทำงบประมาณรับเท่านี้จ่ายเท่านี้จากด้านนี้เท่านี้ให้เหมาะสมกันไปส่วนกัลยาณมิตรตรงนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมที่ว่ามันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุที่ตั้งต้นมาจากเรื่องของอิทธิบาท4กัลยาณมิตรนั้นท่านให้ความหมายไว้ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนสาวอายุน้อยกว่ามากกว่าไม่มีปัญหาควรจะอยู่ในที่ใกล้ในที่ไกลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าบ้านหรือนิคมแต่ที่ไกลเนี่ยจะใช้คำว่าชนบทหรือประเทศถ้าบ้านหรือนิคมนั้นคือที่ไกลเราไม่ต้องไปหาที่ไกลเพื่อนเนี่ยแต่ว่าต้องดูสเปคให้ดีคือถ้าเขามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเอาเราไปตามศึกษาให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาจากเขานี่คือการตั้งตนไงเฮ้ยคนนี้เขามีศรัทธาจริงเลยนะเนี่ยโอ้ยแต่ฉันยังไม่มีศรัทธาป่านนี้นั่นไงคุณคบเขาคนนั้นจะอายุน้อยกว่าก็ตามมากกว่าก็ตามเป็นกัลยาณมิตรเลยจะเป็นผู้ที่เราตั้งปณิธานของเราได้เลยปณิธานกันเลยนะเมื่อกี้นะตั้งไว้ง่ายในการที่จะมีศีลใช่ไหมศรัทธาจาคะปัญญาสี่อย่างนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเป็นกุศลใช่ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์นะจะเห็นว่าเป็นครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
แต่เป็นทั้งหมดเพราะว่าจะทำให้เกิดกัลยาณธรรมไงมิตรที่ให้เกิดกัลยาณธรรมมิตรนั้นชื่อว่ากัลยาณมิตรถ้าเรายังไม่มีศีลเรายังไม่ตั้งอยู่ตรงนั้นมีศีลบางข้อศีลยังไม่เต็มไอ้ตรงนั้นก็มีศีลข้อนี้ดีนะเราจะให้เกิดกัลยาณธรรมคือศีลข้อนั้นเราไปคบกับคนนั้นเข้าใกล้กับบุคคลนั้นตามศึกษาในข้อนั้นกัลยาณธรรมคือศีลก็เกิดขึ้นกับเราบุคคลนั้นจึงเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของเรานั่นเองศรัทธาด้วยนะศรัทธานี่สำคัญปัญญาด้วยนะปัญญานี่ก็ยิ่งสำคัญพอพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรก็ต้องมาเน้นตรงนี้นิดหนึ่งตรงฟังที่ว่าไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวบางคนจะคิดว่าถ้าเรามีความแบบศึกษาความรู้จากเขาเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธาแล้วไงเราต้องมาทำเองอยู่ดีอ่ะการศึกษานั้นก็คืออาจจะเป็นครึ่งหนึ่งไอ้ที่เรามาทำเองก็อีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือที่ท่านพระนนท์เข้าใจเนื้อหานี้มาในอุปัฏฐสูตรที่ว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนดีกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของการประพฤติการปฏิบัติให้ก้าวหน้าสิไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำใช่ไหมสมมติเราก็ฟังเขามาอย่างเดียวเงี้ยนะมันยังไม่ใช่สัมปทานท่านผู้ฟังมันยังก็เป็นแค่แบบฟังข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนดีจริงๆอ่ะเขาจะให้เราลงมือทำจริงๆคือไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆความเป็นเพื่อนดีเนี่ยมันจึงกินความหมายที่มันลึกซึ้งถึงการลงมือทำลงมือปฏิบัติการลงมือทำจริงแน่แน่จริงนี่คือความเพียรด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกัลยาณมิตรคุณได้วิริยะมาละวิริยะมาแล้วอย่างอื่นมันก็ตามมาด้วยได้เราได้กัลยาณมิตรแล้วศรัทธาก็มีมาได้ละนั่นก็เป็นฉันทะการเอาใจใส่การดูแลนั่นก็เป็นจิตตะมีกัลยาณมิตรแล้วมีการช่วยกันสอดส่องดูแลปรับปรุงเป็นปัญญาเป็นวิมังสากัลยาณมิตรจึงทำให้เกิดอิทธิบาท4ก็ได้แต่จึงมีอุปมาตรงนี้ทุกฝั่งพูดถึงรุ่งอรุณคำว่ารุ่งอรุณคือแสงสีทองกับแสงสีขาวที่ขอบฟ้านะมันจะมีแสงสีขาวมาก่อนแล้วก็ค่อยมีแสงสีทองคุณมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นมาตรงนั้นเช่นเดียวกันถ้าบอกเรามีกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้อย่างท่านผู้ฟังมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรนี่เดี๋ยวแน่นอนเลยความดีที่มันจะรวมลงทั้งหมดในอริยมรรคมีองค์8นี่มันจะเกิดขึ้นมา

ิทานท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในวันนี้ได้จำแนกแจกแจงถึงการตั้งปณิธานการที่เราจะตั้งเป้าหมายปรารถนาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเอาไม่ใช่การนอกใจของเราเท่านั้นแต่คุณต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยการตั้งตนไว้ชอบนั้นต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยในอิทธิบาท4ที่ประกอบด้วยฉันทวิริยะจิตวิมังสายังต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งหมายถึงปรุง4อย่างนี้ให้ลักษณะที่จะมีสมาธิตั้งอยู่ได้ที่เราจะปรุงนั้นก็เอาปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นแหละมาปรุงเอาฉันทะนั่นแหละมาใส่ลงไปปรุงทำให้มันดีคือการเจริญการพัฒนาปรุงแล้วอายุยืนด้วยมีงานวิจัยรองรับมีพุทธพจน์รองรับอายุยืนแล้วก็ยังต้องประกอบด้วยทำมาอีก4อย่างคือสัปปายะด้วยการบริโภคอาหารพอดีพอดีด้วยแล้วยังมีเรื่องกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณมิตรก็อธิบายเพิ่มเติมไปเกี่ยวกับเรื่องของอายุหนึ่งที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดละนี่คือครบถ้วนแล้วนะท่านผู้ฟังเรื่องของปณิธานและเส้นทางปฏิปทาให้ถึงปณิธานนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองตั้งปณิธานขึ้นหนึ่งก่อนโดยการทำสามอย่างนี้ไม่ต้องรอปีใหม่เริ่มกันวันนี้เลยเอาตอนนี้เลยนำธรรมะที่เราฟังมาเรียนมารู้มาลงมือทำลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ทางขวาแล้วทางโลกอยู่ทางซ้ายไม่ใช่การงานทางโลกครัวเรือนของเราต้องอยู่ทางขวาทางธรรมะต้องอยู่ขวาสุดการบ้านข้อที่หนึ่งให้ท่านฟังตั้งปณิธานหนึ่งข้อเอาข้อเดียวพอจะเป็นทางโลกก็ได้จะเป็นทางธรรมก็ได้เพราะมันทางขวาเดียวกันแต่ขอให้เป็นการตั้งตนไว้ชอบเป็นเรื่องที่ตัวเราเองขยับได้ทำได้ทำวันนี้ได้เลยเอาวันนี้เลยนะสิ่งอะไรที่เราจะสามารถเริ่มขยับได้เล็กน้อยก็ตามที่มันจะทำได้วันนี้เลยเราตั้งปณิธานในก่อนนี้ขึ้นข้อที่สองปณิธานข้อเดียวนั่นนะว่าเราจะเริ่มตรงไหนของอิทธิบาท4เพราะปณิธานเราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปรารถนาละคุณจะขอแล้วแต่ขอมันจะพังขอไม่ได้ต้องมีหนทางต้องมีปฏิปทาเอาอิทธิบาท4มาเป็นปฏิปทาข้อที่สองนี้จึงให้เลือกว่าจะเริ่มที่อิทธิบาท4ข้อไหนก่อนอิทธิบาท4มีอะไรบ้างนะก็ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาไงเราจะปรุงสิ่งนี้ให้มันได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้เอาถ้าสิ่งที่เราตั้งปณิธานไว้เรายังไม่รักเรายังไม่ศรัทธาเรายังไม่เต็มใจยังไม่ลงใจยังไม่ปรงใจคุณตั้งศรัทธาคุณตั้งฉันทาไปเลยคุณแบบคิดเลยอ่ะแล้วจะทำเพื่ออะไรถามทำไมไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะได้คำตอบขึ้นมาตั้งฉันทาไว้เริ่มตรงนี้ปรุงไปอย่างนั้นให้จิตเป็นสมาธิหรือถ้าเรารู้ว่าฉันทำเนี่ยเพื่ออะไรมีความรักความพอใจศรัทธาแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะงานมันอาจจะชิ้นใหญ่เกินไปก็เอาก็ทำอะไรที่มันจะเล็กๆน้อยทำได้ก่อนเอาวันนี้เลยวันนี้ที่เราจะทำได้หนึ่งอย่างมันคืออะไรเอาขึ้นมาเริ่มทำที่วิริยะนี่คือประการที่สองนะส่วนที่สองส่วนที่สามถือว่าเราทำหยุดเราลงมือทำได้แล้วแต่โมเมนตัมการกระทำมันไม่ต่อเนื่องไงเราต้องเริ่มที่จิตตะต้องมาใส่ใจต้องมาแบ่งให้มันขนาดเล็กพอดีเหมาะสมกับงานที่เราทำการปรับตรงนี้คือจิตตะหรือในประการที่4วิมังสาคือลักษณะที่ว่าถ้าเราทำแล้วมันยังไม่ได้ผลนะมันผิดพลาดไปตรงไหนเรามาติดตรงไหนเรามาคิดดูใครกรวนดูแล้วปรับเอาแล้วก็เริ่มตรงวิมังสาการมาข้อที่2นี้คือเมื่อท่านผู้ฟังตั้งปณิธานในข้อที่1แล้วเลือกดูดิ4อย่างอิทธิบาทเนี่ยตรงไหนเอามาปรุงก่อน

เพื่อให้ตามปณิธานนั้นได้แล้วทำวันนี้ทำวันนี้ทำฉันทะทำวิริยะทำจิตตะหรือทำวิมังสาวันนี้ส่วนข้อที่สามทุกฟังเกิดเลยนะมีต่อมาด้วยปณิธานที่เราตั้งแล้วนั้นข้อปฏิบัติในอิทธิบาท4 1ใน4อย่างนั้นบอกกันเลยนะมิตรคนหนึ่งตัมบูรังบอกเขาสักคนให้เขารู้ว่าเราตั้งใจปณิธานว่าจะทำอะไรคือแกบอกว่าให้เขาแบบถ้าถามถึงเนี่ยเราจะแบบจะต้องตอบเขาให้ได้มันจะรู้สึกว่ามีฮิริโอตปะบ้างในการที่จะทำให้มันสำเร็จใช่ไหมล่ะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปต้องไม่ตึงคือประคองเกินไปไม่กดดันเกินไปไม่หย่อนเกินไปคือปณิธานที่ถ้าช้าๆแต่ไม่หยุดเนี่ยนะมันยังดีกว่าปณิธานที่บอกว่าโอ้ก้าวหน้าไปเร็วแต่ว่ามันล้มนะล้มแล้วก็เลิกคำว่าไม่สำเร็จคำว่าผิดหวังเนี่ยทุกฝั่งจริงๆมันไม่มีหรอกมีแต่คำว่าเลิกเท่านั้นเองถ้าคุณเลิกมันก็เลยผิดหวังไงแต่ถ้าคุณผิดหวังแล้วคุณไม่เลิกแล้วก็ค่อยปรุงปรุงแล้วก็ปรับปรับเออผิดหวังแล้วไม่เลิกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช่ปะปรุงไปเรื่อยๆนั่นคือความสำเร็จนะตะบวงปณิธานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าเออตั้งเอาไว้โชว์ไม่ใช่แต่ให้มีการเจริญก็มาเจริญมาจากคำว่าภาวนาคือการพัฒนาคือปรุงนั่นเองเป็นทำเครื่องปรุงแต่งที่เราพัฒนาปรับปรุงโดยใช้หลักอิทธิบาท4ไปตามหนทางเราก็จะไปถึงปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นเองเดินมาทางแบบนี้ชื่อว่ามาทางขวาและขวาสุดแห่งธรรมะคือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมปชาพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
7: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวะอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คัน ทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ14ตุลาคม2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และนอกจากพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีทีมงานที่น่ารักของพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันนี้มีช่างเทคนิคคนใหม่นะ
0: ค
1: ุณสุกเกษมกล้ารบนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียสามหนุ่มสามมุมของเรามีพี่แดน
0: อาคเดชคภิระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรศิวิทักษ์แล้วก็ช่างใหม่ของเราคุณสุกเกษมมีความเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง คือพี่สายชนนิสันช่างเทคนิคนะคะก็จะมาช่วยเสริมทีมให้กับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าฟังเราช่องทางไหนนะคะน้องแผนติ ดตามเราได้บางท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ไว้แล้ว คือฟังได้วิทยุทั่วประเทศดูทีวีได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีคอนเน็กต์นะคะ NBT Connect ของเราด้วยนะคะข่าวของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เช่นกันพี่รัชดารายงานตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่ศิริมาด้วยพี่วนิดาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะ
1: นะก็รับฟังพวกเราอย่างนี้ได้นะครับข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยใช่ไหมพี่น้อย
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891819บวก891กิโลเฮิรตซ
0: ์
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีรับสัญญาณขอบคุณมากๆรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะในข่าวยามเช้าก
1: ับน้องแผนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าพอดีพี่น้อยป่วยนิดหน่อยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย
0: หายดีแล้วกลับมาเจอกันมาพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะทุกพุธกลางสัปดาห์น้องแผนก็จะมาเจอแฟนๆรายการข่าวยามเช้าจริงๆมีรายการอื่นๆด้วยเนาะอย่างรู้ทันสารพันภัย
1: ใช่ครับแล้วก็มีรายการ
0: หมุนตามวัน
1: มีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับมีหลากหลายรายการเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับ
0: ฝากติดตามกันนะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งแบบคึกคักมากแต่ละเวทีย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ในช่วงตีคล้องร้องข่าวโอ้โหแบบพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเดี๋ยวเย็นวันนี้นะจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำน้องเนเน่ก็เตรียมขึ้นเวทีให้กับผู้ชมทั้งหลายที่จะร่วมงานกันซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินทั่วโลกเรียกว่าโอลิมปิกทางการเงินก็ว่าได้นะคะยังมีในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็
1: ได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเรามากเลยนะครับสำหร
0: ับ
1: น้องเนเน่แล้วก็หลายๆคนรอติดตามเมนูอาหารไทยของวันนี้ที่จะเสิร์ฟนะม
0: ี
1: อะไรกันบ้างนะก
0: ็
1: ต้องติดตามกันนะครับ
0: ใน
1: วันนี้นะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เราต้องตามกันเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้เขาระดมเขตบัดดี้กันเขตไหนที่หนักเขตไหนที่เบาหรือว่าเขตไหนไม่มีก็มาช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบเสริมกำลังลงทะเบียนกันเรียกว่าไม่มีวันหยุดเหมือนกันกทม.ก็ทำงานลุยเต็มที่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันพร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมา
1: ไม่ได้มีแต่เราก็มีอัปเดตสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเด
0: ี๋
1: ยวเริ่มกันเลยนะที่พยากรณ์อากาศนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณดังกล่าวนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในแต่ละภาคครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนเยอะขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงมาที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่พังงาและกระบี่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพราะว่ามีฝนนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อเช้ามาก็มองไปแถบทางรังสิตทางฝั่งโน้นเนี่ยฟ้าก็แลบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะแต่ว่าก็ครึ้มๆนิดๆนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะพี่เชวินบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับพี่ออสก็ทักมาหันคา26องศาฝนกำลังตกครับเช้านี้นะคะติดตามทุกวันเลยขอบคุณมากพี่ธงชัยพี่อัชราพี่ไก่อยุธยาฝนตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะแต่ละที่รายงานกันมาเผื่อบางท่านเดินทางแล้วจะได้ติดตามบ้างปะอินฝนกำลังกระหน่ำค่ะตกหนักมากครับน้องน้อยน้องแผนมาบอกเพราะเมืองอยุธยาก็กำลังตกอยู่ค่ะ
1: เห็นไหมภาคกลางมีฝนถึง 70% เลยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่กำลังมีฝนตกอยู่นะครับเช้านี้
0: ค่ะนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำกันเลย
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภก็ยังเตือนเรื่องของระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-31 ตุลาคม 2569 ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะดมเขตบัดดี้เสริมกำลังรับลงทะเบียนถึงสำนักงานเขตที่ประสบภัยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมกับเปิดจุดบริการและทีมแพทย์ดูแลประชาชนตอนนี้ขนเจ้าหน้าที่เขตที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยลุยระดมเขตบัดดี้ที่น้ำท่วมลุยช่วยรับเรื่องกันนะคะสำนักงานเขต38เขตที่ประสบภัยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 18:00 นกันไปเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะแต่ฤกษ์ 18:30 ถึง 16:30
1: ค
0: ือ 16:30 นาทีส่วนการลงทะเบียนเยียวยา2ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเงินปภ.ตามมติครม.ก็ยื่นผ่านแอปทางรัฐส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวสะกดให้เลยนะคะ CLAIM นะคะ .bangkok.go.th ซึ่งการระดมแต่ละเขตมาช่วยเขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยเขตที่น้ำท่วมนี้นะคะเขาก็มีการเปิดจุดบริการมีทีมแพทย์มาดูแลสุขภาพด้วยอย่างเขตบางเขตตั้งเต็นท์กันไปเลยแล้วก็บางท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูให้อีกนะคะเพราะบางท่านเนี่ยขึ้นสถานะว่ารออนุมัติรอพิจารณาในมือถือแต่บางท่านก็บอกว่าอุ๊ยลองไปดูในคอมพิวเตอร์ด้วยสินะคะในนะคะอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของการผูกเลขนะคะในส่วนของพร้อมเพย
1: ์
0: กับเลขบัตรประชาชนนะคะบางท่านก็ติดขัดตรงนี้บางท่านก็บอกขึ้นโซเชียลได้แล้วแป๊บเดียวนะคะซึ่งในส่วนของการโอนเงินนั้นนะคะทางปภ.กับธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทค่ะ
1: นะรวดเร็วเลยนะครับในการเยียวยาครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐบาลครับเขาก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม828แห่งเลยนะครับจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเนี่ย660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบนะครับด้านของร้อยเอกหญิง พัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.เนี่ยประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งเลยทีเดียวนะครับใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการแก้หาแห่งชาติค่ะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนนะคะตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกับลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% นะคะสำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทางนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการอันนี้ก็มีกว่า770ครัวเรือนด้วยนะคะให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงปีหน้าเลยนะคะมกราคม2570ทางนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่การลดค่าปรับหนี้ค้างชำระเป็นการลดเฉพาะค่าปรับไม่ใช่การยกเลิกเงินต้นหรือหนี้ค้างทั้งหมดนะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติที่รับผิดชอบโครงการและสายด่วนการเคหะแห่งชาติค่ะ1615 1615ค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัทรพงศ์นะครับพัทรประสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านยงยุทธสวนทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005นะครับตำบลบางกระกำลำพญาคลองนกกระทุงนะครับบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงเนี่ยมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนก็ส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบข้อเสนอนะครับและปัญหาดังกล่าว พร้อมรับเรื่องเพื่อประสานงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบถุงยังชีพจากกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ชุดณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปติดตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2069 2วันผ่านไปนะคะ12 13ตุลาคมวันนี้วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3ซึ่งจากวันแรกนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมประชุมวันแรกนั้นไทยก็ชูแนวคิดใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยภาพรวมนะคะวันแรกของการประชุมว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพค่ะนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกค่ะโดยนายเอ็นนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับนะคะพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และ Electronic ขั้นสูงต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ก็ประเมินนะคะว่าปีนี้2069เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยก็ยังนำเสนอพระราชปณิธานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะผ่านในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะได้เผยแพร่อาหารผ้าทอและภูมิปัญญาไทยสู่ผู้แทนจากทั่วโลกโดยมุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้าน AI ที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่เมื่อวานวันที่2ก็คึกคักกันทีเดียวนะคะ
1: ครับวันที่2นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ก็ได้มีการทยอยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเช้าของวันที่2เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานก็ยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอาทิในเรื่องของระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยนะครับผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ Royal Pavilion ที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้เวทีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติครับ
0: ค่ะครั้งนี้นะคะมีหลายท่านบอกว่าคนมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะเกือบจริงๆที่ข่าวออกไปว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนั้นนะคะมีลงทะเบียนกันโอ้โห 18,000 จริงๆเกือบ 20,000 เลยนะคะซึ่งงานนี้ไทยก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากเลยนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่นะคะแล้วก็ยังมีท่านรองนายกเอกนิติท่านก็ขึ้นเวทีเวทีย่อยหลายเวทีมากท่านก็ชูเรื่องของการรับมือที่โลกแตกขั้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าตอนนี้ทิศทางไทยเนี่ยเผชิญอยู่กับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้าประเทศแต่ว่าบริบทมันต่างไปนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้คือสังคมสูงวัยแล้วก็ขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการ reskilling แรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตไปพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยอดีตอีกนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเอนิตินะคะก็ยังเชื่อมทุนทักเทคโนโลยียกระดับในส่วนของคนไทยด้วยนะคะงานนี้หลายๆท่านประทับใจดูจากสื่อมวลชนไปทำข่าวแล้วก็โอ้โหเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเนี่ยจะมีแจกเหมือนถุงผ้าขาวม้
1: าม
0: ีให้เลือกหลายแบบด้วย
1: ซอฟต์
0: พาวเวอร์เก๋ไก่มากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหา
1: ร
0: ที่แบบเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นของไทยๆเรานะคะ
1: ก็เพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเราให้กับนานาชาติได้เห็นนะเพราะว่าไหนๆก็เป็นงานที่รวมคนจากทั่วโลกไว้ที่เดียวแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นะเราก็ไม่ลืมที่จะโปรโมทในเรื่องของซอฟต์แวร์ของไทยให้กับนานาชาติ
0: อาหารการกินนะคะในเรื่องของจากเกษตรกรต่างๆเพราะว่าได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าไทยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมต่างๆตกแต่งด้วยความงดงามนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเวทีย่อยๆนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF นะคะยังมีการจัดทำ Bangkok Blueprint to Thai เป็นต้นแบบสากลในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงแล้วก็ภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็เย็นนี้แน่นอนแหละนะคะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้ที่เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ทำเนียบท่านนายกก็ตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยกทมเองก็ดูแลความปลอดภัยเส้นทางการจราจร21เส้นทางแล้วเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าหลายๆท่านมาเที่ยวเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยอดในส่วนของการเที่ยวปลายปีนี้ด้วยก็ได้นะคะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีค้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ท้อดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์และนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง22%เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ Energy as the Foundationปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ capital as the catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน Power Grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AIให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออส แวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุแล้วครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือน

0: 100ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านก็ยังทักทายทาง Facebook Live นะคะเช้านี้ชัดเจนตีคล้องร้องคาวเนี่ยจากพี่สุนทร
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพัดคุณพัทรพรบัณฑิตคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับคุณผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะครับสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: แล้วก็มีพี่ธงชัยสังปล้องนะขอเชิญมาเที่ยวกันนะงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
0: ค่ะโอ้โหสุราษฎร์ก็เขาก็ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีเทศกาลกินเจพี่ชัยนาทาวก็บอกว่าตลาดโรงโป๊ะบางละมุงชลบุรีมีร้านขายอาหารเจเยอะมากเลยอาหารอร่อยค่ะเปิดตั้งแต่5:00-2:00บางร้านก็ถึง20:30นะคะพูดถึงอาหารเจเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะอย.ก็เฝ้าระวังเข้มเรื่องผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจด้วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็แนะนำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามพูดถึงผู้บริโภคต่างๆการซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทอันนี้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วก็มียอดค่ะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะ
1: ครับตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center ที่เบอร์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้ไหวนะครับ
0: ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: หลายหลายท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณมากมากเลยแล้วก็นกกระซิบเนี่ยยังไปโชว์ในเวที

0: IMF ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นที่ไทยเนี่ยโชว์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพี่ป้าวันดีบอกว่าเสนาบางปะอินเกาะเมืองอยุธยาฝนตกเป็นช่วงๆค่ะตอนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าไปพร้อมกันนะคะคุณตรินเช้านี้ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังจังอยู่ที่ไหนคุณตริน
1: คุณตินบอกว่าอยุธยาอยุธยาเทศกาลกินเจเยอะมากอาหารอร่อยมากครับ
0: ค่ะพี่หนึ่งฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะปรือใหญ่ศรีสะเกดฝนตกแต่เช้าครับวันนี้นะคะพี่สุเทพก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีช่วงนี้ใครที่ถือศีลกินเจแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพอนามัย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทางด้านของเภสัชกรหญิงนะครับสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศก็อาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้กำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคได้รับโดยได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านของบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจติดมากับผักและผลไม้และสามารถรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
0: ค่ะพี่สังคมบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุระหว่างจัดกิจกรรมโรยตัวในพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ11ตุลาคมปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะส่งท้ายกันหน่อยสลากกินแบบรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2569นะคะมีการประกาศเลื่อนเป็นวันที่17ธันวาคมเพราะว่ามีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้วันที่17ธันวานะวิทยุแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะถ่ายทอดหวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะผู้ฟังผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระเจ็ดนาฬิกาเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภรรยาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา